0: นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
1: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
0: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทย นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIAอีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้ โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธาน าธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหกชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หกชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 หลังเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เฉลี่ยงบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Associationพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1 นาทีกับกปท. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับคุณอนุภาพและสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
21: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
1: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็น

0: เว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอบที่หนึ่งเนี่ยครอบที่สองแทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอบหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำสองปีห้าครอบเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่สองเรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่เป็นสื่อภาพมากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับห้าปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบทำคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
0: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพกหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสุขภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2559เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
1: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
0: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่ มันมีการ

0: เปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในฐานะที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วนะอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลัก4ถูกสูตรถูกตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพอดอต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะพาเกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
0: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรบดที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแล้งอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
5: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการ ผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
4: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
6: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันตอนนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
4: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
8: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
7: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
9: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
7: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Center นางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
3: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนชุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนายสารัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ 100-500 ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
12: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่คุณพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการครับใช้กฎหมายของภาครัฐ
11: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
12: ิ่งเหล่านี้ปปชไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปชต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่มิชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
11: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 MHz ค่ะช่วงเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 9:00 น.นะคะสำหรับในส่วนของวันนี้เรามาจะเจอกันนะคะในวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะเรื่องราวข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของผู้เข้าร่วมรายการนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นนะคะของTo be number one นะคะคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะส่วนข่าวประชาสัมพันธ์นะคะประจำสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็ยังคงติดเกาะติดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซุปเปอร์สตาร์นักร้องสาวร็อกของบ้านเราค่ะนะคะนั่นก็คือน้องเนเน่นะคะต่อเนื่องกับกระแสเนเน่รอยัลหยุดไม่อยู่ค่ะนะคะภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ร่วมจับมือกันเฟ้นหามือกีต้าร์เยาวชนค่ะพุทธโปรเจกต์ภูเก็ต The Next Guitar Hero 2026ค่ะนะคะเวทีคัดสรรนักกีฬานักกีต้าร์แน่เยาวชนนะคะอายุไม่เกิน18ปีนะคะเพื่อเลือก15คนนะคะแล้วก็ปล่อยของนั่นเองจ้ะนะคะส่วนอธิบดีทรัพย์ลงพื้นที่ภูเก็ตนะคะติดตามความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องของมิวเซียมนะคะแล้วก็เดินหน้าผลิตภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะสินใต้สมุทรแห่งแรกของเอเชียค่ะมุ่งสร้างแหล่งดำน้ำใหม่นะคะส่งแล้วก็ลดผลกระทบแนวปะการังของธรรมชาตินั่นเองค่ะส่วนใครที่เคยเห็นน้องจุ้งนะคะตัวสีม่วงๆน่ารักนะคะเป็นสายพันธุ์อัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะแล้วก็เป็นมัสคอตนะคะที่มีมานานมากนะคะแล้วก็น้องจุ้งเนี่ยก็จะไปเป็นเหมือนกับตัวแทนประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของจุ้งภูเก็ตค่ะร่วมกับการประกวดคาแรคเตอร์มาสคอตครั้งสำคัญของประเทศไทยนะคะช่วยกันโหวตเป็นกำลังใจให้กับน้องจุ้งนะคะกับ Thailand Award 2026ค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคอยจะมีคาแรคเตอร์ที่โดนใจนะคะอันนี้เนี่ยค่อยมาพูดคุยกันค่ะในโอกาสนี้นะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการนะคะที่เป็นประธานของชมรมชูบีนัมเบอร์วันนะคะจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมค่ะนะคะวันนี้ขอต้อนรับนายชัยพันธ์สิริโชคธนานนท์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ นะท่านเป็นประธานชมรมชูบีนัมเบอร์วันนะคะของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวให้พูดถึงในส่วนของชูบีนัมเบอร์วันก่อนนะคะว่ากลุ่มของชูบีนัมเบอร์วันเนี่ยเรามีการรวมตัวกันยังไงนะคะมีประวัติมายังไงกันบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยรู้จักหรือเคยจะเห็นรู้จักชูบีเนี่ยน้องๆไปออกไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนบ้างแหละแล้วก็ของเรือนจำบ้างแหละแต่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างเล่าฟังนิดนึงค่ะ
1: ได้ครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับของสำนักงานคุ้มครองจังหวัดภูเก็ตนะครับเราได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทูบีนัมเบอร์วันนะครับในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครับเพื่อให้เราได้มั่นใจนะครับว่าทางสำนักงานคุ้มครองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะคืนคนดีสู่สังคมได้แน่นอนอย่าง 100% นะครับเราได้น้อมนำโครงการนี้มานะครับตั้งแต่ปี2562ครับซึ่งในส่วนของโครงการ To Be Number One นะครับเราจะดำเนินงานตามหลักที่เขาเรียกว่า3ก3ยุทธศาสตร์ครับในส่วนของ3กนะครับกแรกนะครับจะหมายถึงกกรรมการครับกรรมการเนี่ยก็ซึ่งจะเป็นสมาชิกของชมรมนะครับก็คือผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติและผู้ที่พ้นความคุมพ้นการคุมความประพฤติไปแล้วครับเพื่อให้น้องๆนะครับได้มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนของชมรม To Be Number One ครับในส่วนของกที่2นะครับจะเรียกว่ากกกองทุนครับก็คือการหาเงินหมุนเวียนในชมรมครับเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของชมรมครับเพื่อให้เป็นไปได้ตามแผนปฏิบัติการของชมรมครับผมส่วนกอที่3นะครับจะเป็นกอกิจกรรมซึ่งจะเป็นการร่วมคิดร่วมทําของทางสํานักงานคุ้มครองประพฤตินะครับกับสมาชิกในชมรมนะครับทั้งสมาชิกสามัญสมาชิกสมทบครับเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินการของโครงการครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆครับที่เน้นมุ่งเน้นไปในการพัฒนาบุคคลครับเพื่อให้กลับไปเป็นคนดีของสังคมได้ตามสโลแกนของสำนักงานคุ้มประพฤติครับส่วนใน3ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่1จะเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสนิยม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทั้งบุคคลในสมาชิกเองแล้วก็บุคคลภายนอกชมรมเนี่ยได้รู้จักชมรมทูบีครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่2นะครับจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนนะครับก็กิจกรรมของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยาวชนมากนักนะครับในชมรมนะครับไม่เหมือนกับทางโรงเรียนนะครับแต่เราก็มุ่งเน้นในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะครับโดยเฉพาะผู้ถูกคุมความพฤติที่อยู่ในคดียาเสพติดนะครับเราจะให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยาเสพติดโดยตรงหรือว่ายาเสพติดทางอ้อมนะครับเช่นน้ำกระท่อมหรือบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นอีกนะครับผมส่วนยุทธศาสตร์ที่3นะครับคือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเรามีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนโรงพยาบาลเรือนจำสถานพินิจนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมกันเนี่ยพัฒนาสมาชิกของเรานะครับให้ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับผม
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเราได้มีการร่วมกันปลูกจิตสำนึกหลักการในยุทธศาสตร์ของเรานะคะแล้วก็เสริมสร้างเรื่องของภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะจิตใจตัวนี้การที่จะเข้าไปเยียวยาเรื่องของจิตใจเนี่ยยากไหม
1: ตอนแรกเราต้องพูดคุยกับสมาชิกของเราเนี่ยให้เขาเปิดใจรับฟังสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาเขาครับแล้วเราก็ทางคุมประพฤติเองเนี่ยครับก็ได้มีการสร้างแผนขึ้นมาเพื่อจะเข้าถึงจิตใจของสมาชิกของเราครับเพื่อให้เขาเปิดรับในสิ่งที่เราพยายามจะพาเขาทำชักจูงเขาไปในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็มีส่วนช่วยจากพี่ๆสำนักงานคุมประพฤติรวมถึงท่านผอ.ด้วยครับก็จะมาร่วมกันทำแผนครับเป็นการบูรณาการระหว่างแผนปฏิบัติการของกรมคุมประพฤติเอามาอะแดปต์ใช้กับแผนของโครงการ To Be Number One ครับเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกของเราได้มากขึ้นครับแล้วส่วนใหญ่สมาชิกของเราเนี่ยก็จะเปิดใจรับฟังแล้วก็นำไปพัฒนาตัวเองบางคนหลายๆคนครับก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ครับผม
0: ตัว3กอทั้งกรรมการกองทุนแล้วก็ตัวกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราสร้างกิจกรรมอะไรเขาบ้างคะ
1: ในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยเราก็จะยึดหลักตาม3ยุทธศาสตร์ที่ผมได้กล่าวไปนะครับถ้ากิจกรรมเด่นๆเลยนะครับกิจกรรมเด่นๆก็จะมีกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจครับซึ่งน้อมนำโครงการน้อมนำมาจากพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงเช่นเดียวกันครับก็คือภายใต้แนวคิดนะครับปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ครับในส่วนของปรับทุกเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมนักเสริมพลังใจครับเราก็คือให้ผู้ที่มีความทุกข์นะครับสมาชิกของเราที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวความรักหรือว่าการเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมาปรึกษากับคนที่เราได้สอนได้นำเข้าการอบรมไปแล้วนะครับแล้วก็จะช่วยกันแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าให้พี่ที่เขามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่านะครับมาแนะนำน้องๆครับส่วนการสร้างสุขเนี่ยเราเน้นไปที่การทำกิจกรรมที่สนุกสนานครับเช่นพาสมาชิกของเราเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยทางโรงเรียนเพื่อให้เขาได้เจอโลกภายนอกที่กว้างขึ้นครับแล้วเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะมีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเรามุ่งเน้นไปทางการฝึกอาชีพครับเช่นสมาชิกของเราบางคนเนี่ยครับอาจจะมีการว่างงานนะครับเราก็จะมีการฝึกอาชีพให้เขาเช่นอาชีพทำเบเกอรี่อาชีพบาริสต้าอาชีพบาร์เทนเดอร์เนี่ยครับแล้วก็มีน้องๆส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกครับพอเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพกับเราเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถไปประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเองครับแล้วเขาก็วนกลับมาเหมือนกลับมาตามสโลแกนเราครับเขาก็จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกครับเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองมากขึ้นครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยครับเป็นพัฒนา EQ ครับเราก็จะปลูกฝังให้เขาเนี่ยคิดมองโลกในแง่บวกครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นให้เขาไปเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนกันเองนะครับเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นำได้ในการทำเรื่องราวดีๆได้เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นครับผม
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยนะคะก็จะเป็นการคุมประพฤติกับทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่มีการกระทำความผิดถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการดูแลทั้งภาคเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ในส่วนของเยาวชนนะครับตอนนี้ถ้าเยาวชนอายุต่ำกว่า18
0: ทางสำนักงานต่ำกว่า18ใช่ไหม
1: ทางสำนักงานครูเพื่อจะ เป็นการบูรณาการกับสถานพินิจมากกว่าครับเพราะว่าทางคุมประพฤติเองเนี่ยจะไม่ได้ดูแลผู้กระทำผิดที่อายุต่ำกว่า18แต่ถามว่าในส่วนของคนที่อายุระหว่าง18ถึง20ต้นๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีวิธีการดูแลที่จะเหมือนเป็นเราอาจจะต้องใช้เป็นระบบพี่สอนน้องซะมากกว่าครับเราก็จะให้ถ้าเกิดในเรื่องของ 2B นะครับเราก็จะให้แกนนำของเรานะครับที่มีอายุช่วงเดียวกันเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปคุยก่
0: อ
1: นเพื่อจะเปิดทางให้เขาเนี่ยได้เปิดใจนะครับเล่าถึงปัญหาหรือว่าเขามีปัญหาอะไรเขาน่าจะกล้าบอกคนรุ่นเดียวกันมากกว่าครับเพื่อจะนำทางเขาเนี่ยไปสู่
0: การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
1: ไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือให้เขากล้าที่จะเข้าไปหาพนักงานคุมประพฤติหรือคนที่โตกว่าครับเพื่อแนะนำแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจนในการแก้ปัญหาให้เขาครับ
0: มีเคสไหมแบบว่ายกเคสมาไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะเป็นเคสแบบนี้แล้วก็เราก็เข้าไปดูไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแผนที่เราวางเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีผลสำเร็จยังไงบ้าง
1: ได้ครับในเคสนะครับเคสตัวอย่างก็จะมีน้องคนหนึ่งเป็นในกรณีเนี่ยครับน้องเพิ่งอายุ18ได้1วันแล้วทีนี้น้อง
0: มันกำลังเหลื่อมๆเลยนะใช่ครับจะเป็นประชาชนหรือเยาวชนนะ
1: ใช่แล้วเหมือนจากที่ผมสอบถามน้องมานะครับเพราะผมเป็นคนดูแลน้องเองนะครับก็คือน้องเขาเนี่ยเพิ่งจะอายุ18ปีกับ1วัน
0: ผู้ชาย
1: ครับทีนี้น้องเขาโดนจับนะครับโดนจับในคดียาเสพติดครับซึ่งโดนจับครั้งแรกเนี่ยน้องเขาก็มีอาการค่อนข้างจะมาคุมประพฤติครั้งแรกเนี่ยมารับทราบเงื่อนไขครั้งแรกเนี่ยน้องเขาค่อนข้างจะตกใจคร
0: ับ เครียดด้วยไหม
1: เครียดครับน้องเขาค่อนข้างจะกลัวพนักงานคุมประพฤติครับเวลาพนักงานคุมประพฤติพี่พนักงานคุมประพฤติเนี่ยถามอะไรไปเขาก็จะไม่ค่อยตอบครับจนพี่พนักงานคุมประพฤติเนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วว่าอ่ะถ้าเป็นพี่คุยเองเนี่ยอาจจะยากครับเขาก็เลยได้ส่งผมเนี่ยเข้าไปคุยกับน้อง
0: คือหน้าตาวัยเดียวกัน
1: หน้าตาวัยเดียวกัน
0: โอเค
1: ก็คือไปคุยกับน้องครับก็ถามว่าน้องเนี่ยมีปัญหาอะไรทำไมถึงมีอาการแบบนี้นะครับซึ่งผมได้คุยกับน้องเบื้องต้นนะครับแรกๆเลย
0: คือก่อนที่เราจะเข้าไปคุยเนี่ยเราดูศึกษาท่าทีเขาก่อนไหม
1: ใช่ครับ
0: มันต้องมีจิตวิทยาด้วยนะ
1: ใช่มีการศึกษาครับมีการศึกษาท่าทีน้องว่าน้องเป็นคนยังไงแล้วก็
0: เปิดรับเราไหม
1: ใช่ครับแล้วก็มีแอบถามเจ้าพี่ที่ดูแลคดีน้องเขาว่าน้องเขามีพฤติการยังไงจากการสอบมานะครับผมก็น้องเขาค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับเราก็ค่อยๆเข้าหาทีนี้ค่อยๆแบบพี่ชื่อนี้นะน้องชื่ออะไรนะครับผมแล้วก็พี่ไม่ได้มาทำอะไรนะพี่ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับน้องพี่จะมาช่วยน้องอะไรนะครับน้องเขาเริ่มกล้าคุยมากขึ้นครับแต่ตอนที่คุยครั้งแรกเนี่ยอยู่ต่อหน้าพนักงานครูพื้นเนี่ยน้องเขาจะไม่กล้าคุยเลยครับจะต้องพาน้องเขาไปอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่ที่แบบอยู่กัน2คนน้องเขาจะเริ่มบอกว่าโอเคเนี่ยน้องเขาตั้งแต่เด็กจนโตเลยเนี่ยมีปัญหากับพ่อแม่มาตลอดนะครับทางบ้านเนี่ยก็คือพ่อแม่ต่างคนต่างพ่อแม่แยกทางกันนะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยจริงๆอยู่กับแม่แต่แม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับน้องก็จะอยู่คนเดียวแต่ทีนี้เพื่อนรอบบ้านนะครับอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนจะไม่ได้เป็นเพื่อนวัยเดียวกันครับเพื่อนจะเป็นรู้เพื่อนที่แบบโตกว่าแล้วก็เป็นแบบค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรแรงหน่อยในสังคมครับก็จะชักจูงน้องไปในทางที่แบบชวนน้องไปเสพยาหรืออะไรเงี้ยครับทีนี้ตอนน้องโดนจับเนี่ยครับน้องแจ้งให้เบื้องต้นว่าน้องเนี่ยไม่ได้ครอบครองยาเสพติดเลยแต่ว่าพอโดนจับเนี่ยเหมือนรุ่นพี่ยัดมาให้อะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้พอน้องสอบถามผมก็สอบถามน้องตรงๆนะครับว่าน้องเนี่ยมีจิตใจที่จะอยากเลิกยาเสพติดไหมน้องบอกว่าน้องไม่เคยคิดจะยุ่งเลยตั้งแต่แรกครับแต่พอด้วยความที่อยู่ในสังคมแบบนั้นพอไม่ได้ไปเล่นกับเขาหรือว่าไม่ได้ไปทำอะไรที่เขาทำนะครับน้องก็จะมีโดนทำร้ายบ้างโดนข่มขู่บ้างน้องก็เลยต้องเป็นไปตามนั้นครับผมก็เลยให้ข้อเสนอน้องไปว่าเนี่ยระหว่างที่น้องคุมประพฤติเนี่ยน้องคุมประพฤติ1ปีใช่มั้ยครับให้น้องเนี่ยน้องไม่ได้ทำงานน้องไม่ได้เรียนเวลาว่างเนี่ยให้น้องมาอยู่กับพี
0: ่
1: ให้มาที่สำนักงานได้เลยพี่ๆทุกคนพร้อมจะคุยกับน้องแรกๆน้องไม่กล้ามาจนทางสำนักงานเนี่ยจะต้องโทรไปตามครับว่าให้มาร่วมกิจกรรมหน่อยเดี๋ยวพี่จะพาไปทำอันกิจกรรมแรกที่น้องทำเนี่ยรู้สึกว่าจะให้น้องไปเป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติในการดูแลเพื่อนๆที่ทำกิจกรรมครับพอน้องมาครั้งแรกเนี่ยน้องก็รู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าน้องได้ร่วมแบบมีกิจกรรมรีแลกซ์เช่นนำเต้นนำออกกำลังกายอะไรนะครับน้องก็รู้สึกสนุกครับพอครั้งที่2ที่3เนี่ยไม่ต้องโทรหาน้องแล้วครับน้องบอกพี่มีกิจกรรมไหมเดี๋ยวผมจะไปครับทีนี้ผมก็เล็งทางสำนักงานเนี่ยก็เล็งเห็นว่าถ้าปล่อยน้องเขากลับไปโดยที่พอน้องเขาใกล้พ้นคุมนะครับเพราะถ้าปล่อยน้องเขากลับไปแบบเนี้ยน้องเขาไม่มีอาชีพน้องเขายังไม่ได้ทำงานเนี่ยน้องอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่แบบเดิมแน่นอน เราก็เลยจับไม่ได้จับ
0: ไม่ใช่
1: เป็นการแนะนำน้องนะครับให้ฝึกอาชีพกับเราน้องรู้สึกน้องจะฝึกอาชีพบาริสต้าครับผมน้องฝึกอาชีพบาริสต้าครับก็หลังจากพ้นคุมไปนะครับน้องเขาก็มีอาชีพบาริสต้าแล้วก็มีใบประกาศของอาชีพบาริสต้าให้นะครับเพราะว่าเราฝึกครบตามชั่วโมงของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานน้องเขาก็มีใบนี้ไปแรกๆนะครับน้องเขาไปสมัครงานก่อนก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของธุรกิจที่เปิดรับน้องนะครับผมก็คือเรามีการติดต่อกับเจ้าของธุรกิจแล้วก็ไปใช่ครับ
0: เ
1: พื่อให้น้องได้ไปทำงานครับแล้วน้องก็ไปทำงานเป็นบาริสต้าครับอยู่ได้สักประมาณ6เดือนแล้วก็มีการเราจะมีการติดตามประเมินผลน้องตลอดครับผมพอสัก6เดือนผ่านไปเนี่ยน้องเหมือนน้องเก็บเงินได้สักก้อนนึงครับแล้วก็มาขอทุนสนับสนุนจากทางสำนักงานครูพืชนะครับ
0: กลับมาในกิจกรรม3กิจกรรมก็คือหลังจากมีกิจกรรมแล้วก็มากิจกรรมที่2คือกองทุน
1: ใช่ครับทางเราก็จะมีเงินคอยเอาไว้ซัพพอร์ตสมาชิกของเราเนี่ยที่พร้อมจะกลับตัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับผมเราก็จะให้ทุนน้องไปครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่อาจจะพอสร้างธุรกิจเล็กๆได้ครับแล้วน้องเขาก็มีเงินเก็บจากเงินเดือนอยู่ส่วนนึงครับซึ่งตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆของน้องอยู่แล้วครับแล้วน้องก็พาตัวเองเนี่ยออกมาจากสังคมจากชุมชนที่น้องกลัวนะครับโดยน้องที่ก็เหมือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเดียวครับแต่เวลาน้องมีปัญหาหรือเรื่องทุกข์ใจเนี่ยน้องก็ยังกลับเข้ามาปรึกษาพี่ที่สำนักงานโทรเข้ามาบ้างแล้วบางทีน้องก็ถ้าน้องเวลาว่างนะครับหรือว่าน้องปิดร้านอย่างเงี้ยน้องก็จะมาช่วยพี่ๆในสำนักงานเนี่ยทำกิจกรรมอยู่ตลอดเลยครับ
0: อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสสตัดดี้หนึ่งนะคะที่ทางคุณพืชเนี่ยกำลังจะบอกว่าเรามีเคสแบบนี้เนี่ยนะคะที่มีปัญหาแล้วก็ทางคุณพืชเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเราไม่ได้ให้เขาอยู่แบบเดียวดายเราไม่ได้ให้เขาอยู่ในสังคมที่เขารู้สึกกลัวนะคะแต่ว่าคุณพืชเนี่ยมาช่วยกันจับมือเขาเนี่ยมาพูดคุยเขานะคะแล้วก็ให้สร้างให้เขาเนี่ยไม่กลัวกล้าที่จะบอกนะเรื่องราวของตัวเองมีอะไรเนี่ยบอกมาให้หมดนะพอบอกมาแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเลยเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้น้องทำแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างอาชีพให้กับน้องเขาด้วยอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แค่หน้าที่อย่างเดียวนะแต่มันได้บุญด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แค่หน้าที่นะแต่ว่าเราทำด้วยหัวใจเราทำได้บุญด้วยอันนี้ก็คือเคสแรกที่แบบว่ามาทำเองแล้วก็น้องประสบความสำเร็จปัจจุบันนี้ก็มีธุรกิจเองด้วยโอ้เลิศเลิศดีมากเลยค่ะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะทีนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าในส่วนของประเด็นนะคะกับหัวข้อที่บอกเลยก็คือการคืนคนดีสู่สังคมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ได้เยอะๆเราก็จะทำให้มีคนดีนะคะที่เขาเรียกอะไรนะมาสร้างตัวมีรายได้แล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะคะโอเคทีนี้ค่ะเป้าหมายเลยของ To Be Number One เนี่ยนะคะเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยเรามีเป้าหมายอะไรไว
1: ้เป้าหมายสำคัญของ To Be Number One นะครับรวมถึง To Be Number One สำนักงานครูพืชจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับเราก็ค่อนข้างจะมีเป้าหมายเดียวกันในทุกเซกชันของโครงการ To Be Number One อยู่แล้วนะครับคือการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมอยู่แล้วครับซึ่งในส่วนของสำนักงานครูพืชจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยครับเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขเฉพาะคนที่อยู่ในคดียาเสพติดนะครับเราจะแก้ไขสมาชิกที่ไม่ว่าจะเป็นคดีอื่นๆทั่วไปนะครับเราก็อยากให้เขาเนี่ยพอพ้นจากคุมประพฤติไปแล้วเนี่ยครับเราอยากให้เขานอกจากเขาจะกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้แล้วเนี่ยครับเขายังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนใกล้ตัวหรือคนในสังคมได้เราอยากให้เขาสามารถไปพัฒนาสังคมต่อๆไปได้ครับเพื่อให้แบบสังคมของเราเนี่ยมันดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานครูพืชเนี่ยเน้นไปที่กลุ่มอาจจะเน้นไปกลุ่มยาเสพติดมากหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอย่างเคสที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับแต่บางทีเขาด้วยสภาพแวดล้อมหรือว่าการถูกชักจูงหรือว่าการเป็นการผิดพลาดในช่วงเล็กๆเวลาช่วงสั้นๆของเขาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได
0: ้
1: ถ้าทางสำนักงานเลยคิดว่าถ้าการที่เขาถูกชวนไปเสพยาสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาจากคนดีไปเป็นคนเสพยาได้นะครับการที่ชักจูงจากสำนักงานเนี่ยพยายามป้อนเรื่องดีๆให้เขาก็น่าจะเปลี่ยนเขาจากคนที่เคยก้าวพลาดไปนะครับสามารถกลับเป็นคนดีได้แล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆต่อไปได้อีกครับอันนี้คือเป้าหมายของ To Be Number One คุมประพฤติภูเก็ตครับ
0: นี่แหละหัวใจสำคัญเลยนะคะที่เราได้มีการร่วมทำกิจกรรมแล้วก็มีภาคีเครือข่ายของเรานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของชมรม To Be Number One นะคะของสำนักงานคุมประพฤติภูเก็ตค่ะอันนี้เนี่ยเราก็ถามไปแล้วนะคะโดยประเด็นที่สำคัญผลสำเร็จหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะเป็นเคสดี ี้ของน้องที่เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเยาวชนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในเคสของเขาเรียกไงของผู้กระทำความผิดนะคะแต่ว่า to be number one เนี่ยเขามีในโรงเรียนด้วยถูกไหม
1: ถูกใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรอยากมีกิจกรรมโดยที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของคุณประพฤติเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยไหมคะหรือว่ายังไง
1: คืออย่างที่ผมแจ้งไปในยุทธศาสตร์ที่3นะครับเราจะมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอยู่แล้วครับเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเราจะบูรณาการครับกับโรงเรียนนะครับสำนักงานครูฝึกก็ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วยครับ อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือจะมีการนำสมาชิกของเราเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆในโรงเรียนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงนอกจากโรงเรียนก็ยังจะมีชุมชนตามชุมชนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงนอกจังหวัดภูเก็ตเราก็ทำครับผมเพื่อให้ได้แบบแนวคิดที่มันแตกต่างออกไปเพื่อนำมาพัฒนาชมรมกับสมาชิกของเราซึ่งทางโรงเรียนเองก็จะได้นำแนวคิดของคุณประพฤติไปพัฒนาเด็กในชมรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางชุมชนเขาก็จะนำแนวคิดของเราเนี่ยไปช่วยชุมชนเขาเราส่วนเราทางคุณประพฤติเนี่ยก็ได้นำแนวคิดของชุมชนมาพัฒนาเราอีกทีนึงครับมันจะมีการบูรณาการ
0: กัน
1: ใช่ครับเกือบทุกเซ็กชันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนรวมถึงสถานประกอบการก็มีครับผมเราก็จะแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่ตลอดครับผม
0: นะคะเราไม่ได้ทำงานอยู่อย่างเดียวนะอย่างที่บอกว่าเรามีเครือข่ายต่างๆด้วยแล้วทางเรือนจำล่ะคะ
1: ทางเรือนจำเนี่ยถ้าเกิดตามระบบงานของชมรมทูบีเนี่ยเรือนจำสถานพินิจแล้วก็คุมประพฤติเนี่ยเราจะต้องทำงานด้วยกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเราอยู่ในกระทรวงเขาเรียกว่าสังกัดกระทรวงยุติธรรมเหมือนกันครับเราก็จะมีการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับสมาชิกของเรือนจำนั่นก็คือผู้ต้องขังนะครับเราก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขานะครับแล้วก็มีการแนะนำเขาในว่าถ้าเกิดวันนึงเขาได้ออกมาคุมประพฤติหรือพ้นโทษออกมาเนี่ยเราจะต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอยู่กับคุมประพฤติต่
0: อ
1: นะครับเพื่อติดตามดูแลนะครับผมเราก็จะต้องพอเรามาติดตามดูแลเขาเนี่ยก็สอดคล้องกับชมรมทูบีเลยครับเราก็ต้องมีการช่วยเหลือเขาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริมให้เขามีอาชีพส่งเสริมให้เขามีจิตสำนึกที่ดีขึ้นนะครับเพื่อกลับไปเป็นคนดีในสังคมครับผม
0: อันนี้ถามเพิ่มเนาะถามเพิ่มพอเราอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่พ้นโทษออกมาปั๊บเรามีกลุ่มหนึ่งไหมที่ว่ามาสร้างอาชีพทำเกี่ยวกับเรื่องของงานหัตถกรรมร่วมกันในชมรมของเรามีไหม
1: ตอนนี้ทางชมรมจะเป็นการร่วมกันทำพวงกุญแจครับจะมีกลุ่มที่จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมาช่วยกันทำพวงกุญแจครับผมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชมรมครับเพื่อเอาไปจำหน่ายกับ
0: พวงกุญแจอะไรคะ
1: เป็นพวงกุญแจหมีเล็กๆน่ารักแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจของสำนักงานเองครับผมนะครับก็จะมีน้องๆที่เป็นสมาชิกชมรมครับจะหมุนเวียนกันเข้ามาทำในแต่ละวันครับวันละ2คน3คนบางทีก็มาเป็น10ก็มีครับแล้วก็มาช่วยกันทำแล้วก็จะมีตัวแทนนะครับในตัวแทนแกนนำของชมรมเราเนี่ยแหละครับเวลาไปร่วมกิจกรรมนะครับกับสมาชิกกันเองแล้วก็กับบุคคลภายนอกนะครับเราก็จะไปจำหน่ายนะครับเพื่อหาเงินเข้ามาสนับสนุนกองทุนของเราครับเพื่อใช้ในหมุนเวียนแล้วก็เอาไว้ซัพพอร์ตน้องๆเพื่อนๆต่างๆในชมรมครับเพื่อให้บางทีเขามีเวลาว่างเขาไม่รู้จะไปทำอะไรมานั่งในชมรมเขาก็ได้มีอะไรทำครับ
0: ใช่ใช่โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของภารกิจนะคะแล้วก็การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็รวมถึงส่วนของ3กอด้วยเรามีอื่นๆอีกไหมนอกจากประเด็นที่ได้ถามไปเมื่อสักครู
1: ่ก็ตอนนี้นะครับทางชมรมเองเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่1นวัตกรรมนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นนวัตกรรมใหม่ของชมรมนะครับชื่อนวัตกรรมว่า To Be Talk Plus ครับ
0: To
1: Be Talk Plus นะครับ To Be Talk Plus เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารนะครับเปิดใจแล้วก็ส่งต่อกำลังใจนะครับผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่า Four Hearts Model ครับจะมีการFour Hearts Model เนี่ยคือ4หัวใจในการพัฒนาของนวัตกรรมนี้นะครับก็จะมีอันที่1 นะครับเรียกว่าใจกล้าเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับให้สมาชิกกล้าพูดกล้าเปิดใจกับเราครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยที่เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาเปิดใจกับเรานะครับเรื่องที่2ใส่ใจนะครับใส่ใจเนี่ยเราจะมีแกนนำที่เรียกว่า Buddy Listener นะครับเอาไว้รับฟังปัญหานะครับรับฟังโดยที่เราจะไม่ตัดสินเขาก่อนเราจะรับฟังอย่างเดียวก่อนนะครับผม ส่วนใจที่3นะครับจะเป็นใจให้เราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยอย่างเช่นกรณีน้องที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเขาก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์บทเรียนชีวิตต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆฟังนะครับผ่านทูบีเขาเรียกว่าทูบีทอล์กพัดมินิทอล์กนะครับจะเป็นการเราจะมีสตูดิโอหนึ่งให้น้องๆเนี่ยหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตสำหรับคนที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นนะครับผ
0: ม
1: ซึ่งแล้วก็จะมีใจนำนะครับเราจะมีการอบรมพัฒนาสมาชิกต้นแบบนะครับหรือว่าเรียกว่าแอมบาสเดอร์ของชมรมนะครับคอยส่งต่อกำลังใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของชมรมนะครับผมแล้วก็กิจนวัตกรรมนี้นะครับเรามีการทดลองมาแล้วครับว่าเราใช้เนี่ยกับสมาชิกของเราเนี่ยจำนวน80คนนะครับผลสำเร็จของนวัตกรรมเนี้ยนะครับสมาชิกเราเนี่ยเข้าร่วมยินดีที่จะเข้าร่วมทั้ง80คนเลยนะครับแล้วก็ร่วมสะท้อนความรู้สึกออกมาเนี่ยทั้ง80คนเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็มีตอนนี้เรามีแกนนำสมาชิกที่คอยเป็นเพื่อนรับฟังนะครับเนี่ยอยู่ประมาณ10คนนะครับแล้วก็เกิดแอมบาสเดอร์นะครับผู้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตลงในโซเชียลของชมรมเนี่ยประมาณ10คนนะครับผมตอนนี้เรามีช่องทางให้ติดตามนะครับก็คือ TikTokชื่อว่า To Be Talk Plus นะครับ เรามีคลิปอยู่ประมาณ10คลิปครับผมซึ่งผู้เข้าถึงผู้เข้าชมวิดีโอของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆสมาชิกที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับน้องๆก็เข้ามาดูแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าพี่บางคนที่เป็นแกนนำแล้วมาถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีจนบางทีเขาไปฉุกคิดถึงเรื่องของตัวเองไงครับเขาก็มีเนี่ยทำให้เขามีแนวทางในการปรับเปลี่ยนตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะมีทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับแล้วก็การแนะนำแนวทางในการแก้ไขตัวเองเพราะว่าแอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือผู้ที่เขาสามารถแก้ไขตัวเองได้แล้วก็กลับไปเป็นคนดีของสังคมได้แล้วนะครับเราก็เลยเอามาให้เขาส่งต่อกระบวนการการพัฒนาตัวเองเนี่ยเพื่อให้คนอื่นๆในชมรมนะครับกลับไปเป็นคนดีของสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โครงการนวัตกรรมเรานะครับมีความสอดคล้องกับ3ทั้ง3ยุทธศาสตร์หลักเลยไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของชมรม To Be เนี่ยผ่าน TikTok โซเชียลของเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแน่นอนครับเราก็จะบอกแนวทางในการแก้ไขก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็การสร้างและพัฒนาเครือข่ายนะครับเราจะมีการนำนวัตกรรมเนี้ยไปทดลองทำกับชุมชนมา1ชุมชนนะครับก็ปรากฏว่าชุมชนที่เราได้ไปทดลองทำมาเนี่ยก็น้องๆในชุมชนรวมถึงผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยก็เล็งเห็นว่านวัตกรรมของเราเนี่ยค่อนข้างจะช่วยได้จริงนะครับก็มีการไปต่อยอดให้น้องๆในชุมชนของเขาเนี่ยได้ทำเหมือนกันนะครับก็To Be Talk Plusนะครับเราไม่ได้สร้างTikToker หรือว่านักพูดมาสนุกอย่างเดียวนะครับเราสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยให้สมาชิกเราเนี่ยบางคนไม่เคยพูดไม่เคยกล้าสื่อสารอะไรมาก่อนนะครับพอเขาได้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมนวัตกรรมเนี่ยครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีกำลังใจในการอยากใช้ชีวิตมีกำลังใจแบบอุ้ยแบบเห็นพี่คนนี้เขาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วมีคนสนใจเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของเราบ้างครับซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอีกเยอะเลยครับผ
0: มถือว่านำประสบการณ์จริงของตัวเองเนี่ยเอามาถ่ายทอดแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงบางคนเนี่ยอาจจะเฮ้ยพลาดมาละท้อมาละสังคมคงไม่ให้อภัยละจริงๆไม่ใช่
1: เลย
0: มันมีอะไรอีกหลายอย่างนะคะที่บางทีอย่าคิดเองเองนะคะไอการว่าคิดเองเองเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีรุ่นพี่โอ้ตอนนี้ผลสำเร็จ80คนไม่ธรรมดานะ
1: ใช่ครับตอนนี้เรานอกจาก80คนแล้วเรายังเตรียมพร้อมที่จะทำอีกเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามีสมาชิกพร้อมที่จะเข้าเยอะมากครับ
0: ตัวนวัตกรรม To Be Talk Plus นี่มาทำมานานหรือยัง
1: To Be Talk Plus ทำมาเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นปีครับผม
0: อ๋อเพิ่งเริ่มต้นปี
1: ใช่ครับเพิ่งเป็นคือชมรมเพิ่งอยู่ชมรมเราจะมีการประกวดต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับพอถึงต้นแบบระดับทองนะครับพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ครับเขาจะเริ่มมีให้ในเกณฑ์คะแนนในการให้เรื่องนวัตกรรมครับชมรมก็เพิ่งคิดคนนวัตกรรมขึ้นมาครับผม
0: แสดงว่านี้เป็นโมเดลของจังหวัดภูเก็ตเรา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับผม
0: เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากอะไรนะการประกวด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อพอถึงการประกวดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเรื่องของการซัพพอร์ตให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเราได้รับรางวัลบ่อย
1: พอสมควร
0: อันเล่าให้ฟังนิดนึงว่าของคุมประพฤติภูเก็ตได้รางวัลอะไรบ้าง
1: ซึ่งตอนนี้นะครับก็ อันดับแรกนะครับต้องชี้แจงว่าการประกวดของชมรม To Be Number 1เนี่ยทั่วประเทศนะครับจะมีการประกวดปีละ3ครั้งครับ
0: ปีนึง3ครั้งเลยอ่ะ
1: ใช่ครับครั้งแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรอบระดับภาคครับถ้าอย่างของภูเก็ตเนี่ยก็จะประกวดระดับภาคใต้นะครับก็จะไปประกวดที่ส่วนใหญ่จะเป็นไดมอนด์พลาซ่าที่สุราษฎร์ธานีครับผมแล้วก็รอบที่2เนี่ยจะเป็นท่านคณะอนุกรรมการนะครับจากส่วนกลางเนี่ยจะลงมาตรวจพื้นที่ชมรมว่าเราได้มีการปฏิบัติงานจริงมั้ยนะครับว่าเรามีพื้นที่ชมรมให้สมาชิกเราจริงมั้ยนะครับส่วนรอบที่3เนี่ยจะเป็นการประกวดระดับประเทศครับซึ่งเราจะประกวดกันทุกปีที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมซึ่งเราก็เดินทางไปทุกปีครับซึ่งภูเก็ตนะครับซึ่งรางวัลก่อนหน้านี้ผมอาจจะยังไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ว่าจากที่ผมทำมา3ปีนะครับเราก็จะได้รางวัลมาตั้งแต่พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ต้นแบบระดับเงินปีที่2ครับแล้วก็เป็นต้นแบบเงินจริงๆแล้วก็มีตอนนี้ชมรมเราอยู่ในระดับพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ครับซึ่งเราก็ก่อนจะผ่านได้แต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการประกวดรอบภาคต้องผ่านรอบภาคเพื่อจะมีการให้กรรมการมาตรวจที่พื้นที
0: ่
1: ต้องผ่านรอบพื้นที่เพื่อไปประกวดประเทศแล้วก็ต้องผ่านรอบประเทศเพื่อจะได้ต้นแบบในแต่ละ1ครั้งนะครับ
0: โอ้โหมีรางวัลพร้อมเป็นต้นแบบ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เป็นต้นแบบเงินแล้วก็พร้อมเป็นต้นแบบทองถ
1: ึ
0: งจะเป็นต้นแบบทองได้
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ไม่ใช่ง่ายนะมีสเต็ปอยู
1: ่ใช่มันจะเป็นสเต็ปแล้วนอกจากชมรมรางวัลของชมรมเนี่ยในรางวัลของตัวสมาชิกเองเนี่ยก็ได้รางวัลหลายรางวัลเช่นเดียวกันครับอย่างมีน้องๆแกนนำที่เป็นผู้นำเสนอโครงการนะครับที่เราส่งไปประกวดนำเสนอครับน้องๆก็จะพี่น้องๆเขาก็จะได้ทั้งรางวัลเยาวชนต้นแบบนะครับแล้วก็แกนนำต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีรางวัลล่าสุดก็ได้จากท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีการดำเนินงานชมรมทูบีอย่างต่อ

0: ใช่นะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับในส่วนของนวัตกรรม True Be Talk Plus เราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ใช่ใครจะเข้าง่ายๆนะเนี่ย แต่สามารถไปเป็นกำลังใจ ไปฟังไปกดไลค์กดแชร์ TikTok หรือว่าบ้านดำนี่ก็คือใช้ภาษาไทยเลยไหมคะ
1: ใช้เป็นภาษาอังกฤษครับเป็น To Be TO แล้วก็ BE ครับแล้วก็ TALK แล้วก็เครื่องหมายบวกครับ
0: ตอนนี้มีสมาชิกที่เข้าไปติดตามประมาณเท่าไหร่ละ
1: ประมาณ 1,000 คนครับ
0: 1,000 คนละอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้าไปฟังประสบการณ์ดีๆนะคะของน้องๆเนี่ยก็ได้เลยเนาะนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่วงสุดท้ายอยากจะฝากอะไรนะคะถึงในส่วนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้แบบว่าไปยุ่งหรืออาจจะมีความเสี่ยงกับการไปยุ่งนานหรือว่าอาจจะอยู่ในวงจรนั้นแล้วจะกลับตัวออกมายังไงได้บ้างนะฝากถึงน้องๆหน่อยค่ะ
1: ครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็ถ้าไม่ได้พูดถึงของชมรมทูบีน้ำมันสำนักงานคูปิดจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ขอแนะนำแนวทางของโครงการทูบีน้ำมันนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งในโรงเรียนน้องๆเยาวชนเนี่ยบางคนน้องเยาวชนเนี่ยยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนนะครับหรือว่ายังไม่มีคนที่จะคอยโค้ชถ้าว่าจะไปทางไหนยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับผมอยากให้น้องๆนะครับลองเข้าไปปรึกษาสมาชิกหรือว่าคุณครูอาจารย์ในชมรมดูนะครับบางทีเนี่ยคุณครูเขาที่ได้รับการอบรมเรื่องโครงการทูบีน้ำมันเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตหรือว่าทำยังไงให้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวนะครับ หรือว่ายังไงก็มีการแนะนำในเรื่องราวดีๆอยู่แล้วนะครับ คือซึ่งโครงการทูบีน้ำมันโครงการทูบีน้ำมันนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์เพื่อนใจครับซึ่งไม่ว่าเราจะทุกเรื่องราวความรักหรือว่าเรื่องราวชีวิตปัญหาชีวิตอะไรมากมายก็แล้วแต่เนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปปรึกษาในพื้นที่ที่น้องๆอยู่นะครับซึ่ง To Be Number One เองเนี่ยมีอยู่ทั่วทั้งประเทศจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนชุมชนใกล้บ้านมีหมดเลยนะครับหรือไม่ก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมากมายครับว่ามีคำแนะนำยังไงครับแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆครับว่าส่วนใหญ่ทางโรงต่อให้ไม่ใช่โครงการ To Be เองนะครับทางโรงเรียนหรือว่าทางสังคมเนี่ยก็ไม่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครชักจูงไปในทางที่ไม่ดีไปซะทั้งหมดนะครับเรายังมีจุดดีๆให้พูดถึงหรือว่ามีจุดดีๆให้เราเอาเป็นตัวอย่างนะครับก็อยากให้น้องๆหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับมองแต่สังคมที่มันในทางบวกแล้วก็ที่จะชักนำเราไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ก้าวพลาดไปแล้วนะครับผิดพลาดไปแล้วนะครับอยากบอกว่าทุกคนเนี่ยครับเราพลาดได้เราผิดได้ครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะกลับเป็นคนดีกลับตัวกลับใจถ้าวันไหนที่เรากลับตัวกลับใจพร้อมจะเป็นคนดีของสังคมได้เนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยเราเนี่ยให้โอกาสคนที่เคยก้าวพลาดแน่นอนครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการให้กำลังใจสำหรับน้องๆนะคะที่ทำดีอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็รวมถึงที่ก้าวพลาดไปนะคะก็ยังสามารถที่จะกลับตัวได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักพึ่งใครเลยบางคนบอกอุ๊ยคุยกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับคนใกล้ตัวก็ชักจูงไปทางไม่ดีก็ไปนี่เลยค่ะศูนย์เพื่อนใจนะคะหรือว่าไปหาพี่ชัยพันธ์ชัยพัฒน์นะชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
1: ชื่อเสือครับ
0: โอ้โหพี่เสือแต่หน้าไม่ค่อยโหดนะตัวอยู่ในโหมดคิตตี้อยู่พี่ก็ใจดีอยู่เอาไปหาพี่เสือได้นะคะที่ครูมาพึ่งนะไปบอกว่าอยากจะคุยกับพี่เสือเลยวันนั้นไปออกรายการหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะปรึกษาทุกเรื่องนะค่าเทอมได้ไหม
1: อาจจะยัง
0: มีกองทุนนะเอาไม่มีกองทุนค่าเทอมนะ
1: กองทุนค่าเทอมอาจจะยัง
0: โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของนายชัยพัฒน์นะคะสิริโชคธนานนท์นะคะประธานชมรมทูบีในเมื่อวานนะคะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มาให้ความรู้ข้อคิดแนวทางแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะไม่เคยรับรู้เรื่องราวเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤตินะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่เราพร้อมนะคะที่จะขัดเกลานะคะคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยนะคะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะภายใต้นโยบายนะคะของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในชนรินทร์เกิดสมนั่นเองค่ะ
2: อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669

0: พบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
1: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดทำให้มีอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใดค่ะพบมากในผู้สูงอายุพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันพบเป็นส่วนใหญ่มากถึง3ใน4ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดโรคหลอดเลือดสมองแตกพบเพียง1ใน4แต่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะมีเลือดออกในเนื้อสมองหรือมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองบริเวณที่มีเส้นเลือดแตกจะทำให้เนื้อสมองบวมและกดเบียดเนื้อสมองสูญเสียการทำงานของสมองส่วนนั้นค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มสุราค่ะสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอาจพบเพียง1อาการหรือมากกว่า1อาการหรือเรียกว่า FAST FRESHใบหน้าอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยวเวลายิ้มมีมุมปากตก A. arm แขนอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S. speech พูดไม่ชัดพูดลำบากหรือพูดไม่ได้ T. time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือภายใน4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากท่านมีอาการดังกล่าวสามารถโทรสายด่วน1669ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะ
3: อ อยู่ในช่วงที่2นะคะของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 MHz นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การดำเนินงานนะคะภายใต้นโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนนะคะแล้วก็กระแสแรงไม่หยุดนะคะกับเนเน่โรยัลนะคะกับภาคเอกชนจับมือเฟ้นหาค่ะนะคะมือกีตาร์เยาวชนผุดโปรเจกต์นะคะกับภูเก็ตThe Next Guitar Hero 2026ค่ะนะคะเวทีคัดสรรนักกีตาร์เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะคะเพื่อเลือก15คนขึ้นโชว์เคสปล่อยของนั่นเองค่ะจากความโด่งดังนะคะจากระดับโลกของเนเน่เลยนะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกกับรายการนะคะ Got Talent นะคะอเมริกา Got Talent จังหวัดภูเก็ตเนี่ยหยุดไม่อยู่เลยนะคะแล้วก็ผุดโครงการค้นหานักดนตรีหน้าใหม่นะคะเปิดเวทีให้กับเยาวชนค่ะนะคะโดยคณะกรรมการของในส่วนของเขาเรียกว่าการจัดกิจกรรมนะคะ Music Contest ภูเก็ตเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณชวรัตน์หัสสะคุณานไทยนะคะหรือว่าพี่เฉานะคะก็เป็นกรรมการตัดสินค่ะนะคะโครงการนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นเวทีให้นักดนตรีเยาวชนนะคะได้มีเวทีในการแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสค่ะนะคะให้กับผู้คนได้เห็นถึงศักยภาพคนรุ่นใหม่นะคะลูกหลานชาวภูเก็ตเป็นต้นทุนในการต่อยอดในการเกิดอนาคตทั้ง15คนนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็นักคิดที่เกิดระหว่างวันที่1กันยายน2010นะคะถึงวันที่31กันยายนเดี๋ยวนะคะ1กันยายน2010นะคะถึง31สิงหาคม2015จะได้รับในส่วนของ Kiss Music ด้วยนะคะซึ่งเข้ารับการทดสอบชิงทุนการศึกษานะคะด้านดนตรีค่ะนะคะก็เป็น KIS ขจรเกียรติ International School ภูเก็ตค่ะนะแล้วก็จะมีกำหนดนะคะในเรื่องของการจัดงานค่ะในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569นะคะเวลา 17:30 นาทีที่ลานปล่อยของภูเก็ตอินดี้มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมีกฎกติกาก็คือว่าส่งลิงก์ส่งคลิปก่อนนะคะเป็นคลิปวิดีโอผลงานการเล่นกีตาร์เนี่ย1เพลงค่ะนะคะความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็เล่นแบบกีตาร์ไฟฟ้าไม่จำกัดแนวเพลงค่ะจะใช้แบ็คกิ้งแท็กก็ได้ไม่ใช้ก็ได้คนละ1นะคะส่งเพียงแค่1คลิปเท่านั้นค่ะสมัครวันนี้จนถึงวันที่28กันยายนนะคะ2569ค่ะนะคะโดยผ่านทางลิงก์ได้เลยนะคะเข้าไปที่ทางหน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านชมผ่านทางสวทพีอาร์ดีนะคะเราก็จะมีขึ้นเป็น QR code นะคะก็สามารถสแกนเนาะนะแล้วก็การประกาศผลเนี่ยนะคะท่านจะได้ขึ้นโชว์เคสในวันที่12ตุลาคม2519นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจภูเก็ตอินดี้มาร์เก็ตค่ะนะคะหรือว่าลาปล่อยของนั่นเองนะคะโดยการจัดนะคะที่ลาปล่อยของเนี่ยภูเก็ตอินดี้มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ลาบไลฟ์ภูเก็ตเป็นผู้จัดการประกวดนะคะ Music Contest ภูเก็ตมาตั้งแต่ปี2554ค่ะภายใต้การสนับสนุนของภาคเอกชนระดับประเทศนะคะร้านตู้กับข้าวโบสพัฒนานะคะ Love Andaman Andaman Sunday นะคะ Express Dataราตีโฮเทลนะคะแล้วก็โกสแล้วก็คิสนะคะหรือว่า KIS ภูเก็ต 3K แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ SY ด้วยค่ะนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนใครมีพลังในเรื่องของการเล่นกีตาร์นะคะวันนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีนะคะของนักดนตรีเยาวชนคนภูเก็ตนั่นเองค่ะส่วนอธิบดีกรมทรัพย์ลงพื้นที่ภูเก็ตนะคะติดตามความคืบหน้าราย่า Underwater Art Museum นะคะเดินหน้าพิพิธภัณฑ์สินใต้สมุทรแห่งแรกของเอเชียค่ะนะคะโดยมุ่งสร้างแหล่งน้ำน้ำแห่งใหม่นะคะแล้วก็ลดผลกระทบแนวปะการังแบบธรรมชาติด้วยนะคะเมื่อวันที่7กันยายน2569นะคะช่วงบ่ายที่โรงงานบัวนะคะปูนปั้นแล้วก็เสาโรมัน GR4 ตำบลปากคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะดร.ปิ่นศักดิ์นะคะสุรัตวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งนะคะพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปั้นปฏิมากรรมใต้สมุทรค่ะภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรรายา Underwater Arts Museum นะคะอย่างใกล้ชิดซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะนับเป็นมิติใหม่นะคะของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์นะคะใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียค่ะแล้วก็เป็นแห่งที่3ของโลกเลยนะคะต้องบอกว่าของโลกเลยนะต่อจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ประเทศเม็กซิโกนะคะมีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพจังหวัดภูเก็ตค่ะสู่การเป็นเมืองศิลปะระดับโลกนะแล้วก็พร้อมที่จะดึงดูดค่ะกลุ่มนักดำน้ำที่ดำน้ำลึกนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกเนี่ยซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งดร.ปิ่นศักดิ์สุรบดีนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งกล่าวว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืนนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดำน้ำบริเวณแนวปะการังธรรมชาติเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลนะคะแล้วก็การสร้างแหล่งดำน้ำใหม่แนวแห่งใหม่ที่มีความพิเศษนะคะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่ช่วยแบ่งเบาภาระลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติขณะเดียวกันค่ะยังเป็นการสร้างจุดดึงดูดล้านเขาเรียกว่าในส่วนของจำนวนผู้ที่เข้านะคะแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวนะคะทางทะเลแห่งใหม่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับงานปฏิมากรรมใต้สมุทรในโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะจากวรรณคดีไทยเรื่องของรามเกียรตินะคะตอนจองถนนค่ะนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลนะคะแล้วก็ประกอบด้วยปฏิมากรรมขนาดใหญ่นะคะได้แก่ทศกัณฐ์สูง6เมตรนะคะกว้าง8เมตรพระรามเนี่ยสูง5.5เมตรนะคะก็เกือบ6เมตรเนาะใหญ่มากเลยบนซุ้มประตูสูงไม่เกิน6เมตรค่ะแล้วก็มีนางสุพรรณมัชชานะคะสูง 4.5 เมตรแล้วก็มีก้อนถนนนะคะโดยทุกชิ้นงานเนี่ยก็จะได้รับการออกแบบนะคะคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อรองรับเกาะนะคะการฝังตัวของปะการังนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคตค่ะซึ่งทางอธิบดีไทยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในด้านของวิศวกรรมนะคะขณะนี้เนี่ยทีมงานอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้งานปฏิมากรรมนี้มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีสภาพนะคะเข้ากับท้องทะเลแล้วก็กระแสน้ำบริเวณเกาะระยามากที่สุดในขณะเดียวกันค่ะในด้านของเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวนะคะของงานปฏิมากรรมเนี่ยถือว่าเป็นความสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจนะคะเหมาะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลแห่งใหม่นะคะทั้งนี้คาดว่างานปฏิมากรรมทั้งหมดนะคะจะปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน2569นะคะแล้วก็มีกำหนดเนี่ยลงไปติดตั้งในท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ต นะคะซึ่งต้องบอกว่าในหมู่เกาะนี้เนี่ยเขาจะมีความสวยอยู่ละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ปฏิมากรรมตัวนี้ไปนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปะการังใหม่ด้วยนะคะจะมีความสวยงามมากๆนะคะเป็นการสร้างจุดแลนด์มาร์คใหม่ค่ะนะคะแล้วก็เราจะได้เปิดนะคะอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570นะคะภายหลังสิ้นสุดของฤดูมรสุมของภาคใต้นะคะโดยกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งเนี่ยก็จะมีการติดตามนะคะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้รายา Underwater Arts Museum นะคะเป็นทั้งแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่ช่วยลดความหนาแน่นของจุดดำน้ำเดิมนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบการบูรณาการนะคะงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะโอ้โหแค่แบบว่าเราฟังแล้วเนี่ยคิดตามเห็นภาพประกอบเมื่อสักครู่มันจะเป็นอาณาจักรแลนด์มาร์คนะคะที่เป็นรุ่นราวของ วรรณคดีเรื่องของรามเกียรตินะคะแล้วก็คนที่ดำน้ำเก่งแล้วก็ชอบดูเนี่ยนะคะก็จะชอบดูในเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีแนวปะการังที่มันเกาะขึ้นแล้วก็จะเป็นแหล่งอาศัยใหม่นะคะของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเป็นแหล่งอนุบาลด้วยนะโอ้โหเสียดายค่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะเลยอดไปดูเลยอ่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งค่ะนะคะสำหรับในส่วนของน้องจุ้งหลายคนอาจจะเคยเห็นน้องจุ้งบ่อยๆแล้วนะคะซึ่งเป็นมัสคอตนะคะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะน้องจุ้งภูเก็ตค่ะร่วมการประกวดกับคาแรคเตอร์มาสคอตสำคัญของประเทศไทยว้าวนะน้องจุ้งเราไม่ธรรมดาค่ะนะคะโดยเฉพาะน้องจุ้งเองเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในการเกิดมาจากกลุ่มของประชารัฐรักสามัคคีด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของบริษัทภูเก็ตประชารัฐรักสามัคคีนะคะวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็น้องจุ้งเนี่ยก็จะเป็นน้องในมัสคอตนะคะในการที่จะไปประชาสัมพันธ์อยู่กับภูเก็ตมานานมากนะคะนักท่องเที่ยวรู้จักนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนะพี่น้องชาวภูเก็ตหรือว่าท่านที่อาจจะได้ยินอยู่นะคะได้ฟังอยู่เนี่ยก็ช่วยกันโหวตนะเป็นกำลังใจให้กับน้องจุ้งจุ้งภูเก็ตค่ะในการประกวดชายแรงคาแรคเตอร์นี่นะคะเป็น Character Award 2026นะคะมัสคอตเด็กน้อยชาวภูเก็ตที่ศิลปินปิ๊กไอเดียนะคะจากกุ้งมังกรเจ็ดสีแล้วก็เป็นสินค้า GI ของภูเก็ตค่ะแล้วก็น้องเนี่ยได้รับตำแหน่งนะคะมัสคอตประจำจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการนะคะสามารถที่จะร่วมโหวตได้ที่นะคะพิมพ์เข้าไปก็ได้ค่ะที่www.1 นะคะแล้วก็ POLUNIT.com นะคะหรือพิมพ์แบบไทยนะว่าโหวตน้องจุ้งนะคะจะขึ้นมาค่ะการเปิดโหวตนะคะเขาโหวตมาวันที่1ถึงวันที่7 1ถึง7กันยายน2026ค่ะนะคะแล้วก็ในวันที่สามารถโหวตได้นะคะในคาแรคเตอร์มัสคอตเนี่ยทุกได้ทุกตัวเลยไม่จำกัดจำนวนนะคะสำคัญมากก่อนโหวตเนี่ยอย่าลืมกรอกอีเมลให้เรียบร้อยด้วยนะคะทำเป็น3ขั้นตอนนะคะก็คือกรอกอีเมลนะคะบวกสัญชาติในระบบโหวตค่ะแล้วก็เลือกคาแรคเตอร์นะคะหรือว่ามัสคอตที่คุณชื่นชอบแล้วก็กดโหวตได้เลยนะคะอยากให้เป็นคาแรคเตอร์แบบใดนะคะแล้วก็กดเซฟนะแอนฟินิตนะคะพอกดเซฟปั๊บเนี่ยแอนฟินิตนะคะด้านล่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าร่วมเป็นหนึ่งนะคะในส่วนของการประกวดนะคะคาแรคเตอร์มัสคอตอันสำคัญของประเทศไทยเรานะคะก็คือน้องจุ้งนะคะหรือว่ามังกรเจ็ดสีนั่นเองค่ะนะคะที่เป็นเสมือนตัวแทนนะคะของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะนะคะอย่างน้อยเนี่ยหลายคนนะคะที่มีโอกาสนะคะไปร่วมงานนะคะโดยเฉพาะงานอาหารทะลุทะเลอะไรเงี้ยก็จะเห็นน้องกุ้งอยู่บ่อยๆนะคะที่มาออกบูธนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างสีสันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับเรานั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะมีที่ผ่านมานะคะก็จะมีการร่วมประชุมนะคะคณะอนุกรรมการส่งเสริมนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาสนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่8กันยายนนะคะ2569ที่ห้องประชุมจันพันวาค่ะนะคะศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้กับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2569ครั้งที่5นะคะโดยมีพัฒนาสังคมนะคะความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็พิจารณาแนวทางการดำเนินงานนะคะด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตค่ะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็เป็นระเบียบโดยมีข้อกำหนดนะคะในการประชุมค่ะก็ได้รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะคะรวมถึงรายงานสถานการณ์การเงินนะคะแล้วก็การบริหารกองทุนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดภูเก็ตข้อมูลสถานะลูกหนี้นะคะข้อมูลการรับชำระหนี้เงินกู้นะคะตลอดจนรายงานผลการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประจำปี2569นะคะนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมนะคะก็ได้พิจารณาคัดเลือกคน ต้นแบบนะคะประจำปี2519นะคะรวมถึงโครงการที่ได้รับการขอรับการสนับสนุนนะคะจากกองทุนส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะแล้วก็พิจารณาคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะคะประเภทพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการนะคะเพื่อส่งเสริมให้กับคนพิการสามารถประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทางนี้ที่ประชุมเนี่ยก็ได้พิจารณานะคะเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะได้แก่ศูนย์บริการคนพิการนะคะเทศบาลตำบลวิชิตเพื่อให้คนพิการในพื้นที่สามารถเข้าถึงรับการบริการแล้วก็สิทธิที่ประโยชน์ต่างๆนะคะได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีความเหมาะสมค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดการกองทุนนะคะแล้วก็การช่วยเหลือคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะคะนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมแล้วก็ข่าวในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสุกัญญาศรีอังกฤษนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
6: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
11: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
12: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
13: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
12: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
13: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เสียงจากปลายด้ามขวานนะคะผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้ก็เรามาจะเจอกันในช่วงเช้าๆที่บรรยากาศเต็มไปด้วยสายฝนค่ะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวหนาวเย็นๆหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าที่เราฟังอยู่หลากหลายช่องทางเครือข่ายแล้วก็ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าอากาศแบบเดียวกับในพื้นที่จังหวัดระนองหรือเปล่าคะอากาศเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางหน้าปัดวิทยุเนาะแล้วก็ทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ด้วยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทระนองนะคะ2คลื่นด้วยกัน FM 107.25 MHz แล้วก็ในระบบ AM 783 GHz ค่ะสัญญาณเสียงชัดเจนไหมพื้นที่ไหนเป็นยังไงค่ะคุณผู้ฟังสามารถบอกกันเข้ามาได้นะอินบ็อกซ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันได้ค่ะแจ้งพิกัดได้ว่าเนี่ยฟังอยู่ในพื้นที่นี้สัญญาณเป็นยังไงสัญญาณดีหรือว่าสัญญาณติดขัดเราจะได้มีการปรับปรุงระบบให้เนาะบางทีเราก็อาจจะแบบช่วงของฟ้าฝนลมกระโชกแรงสักหน่อยมันก็อาจจะมีส่วนในการทำให้สัญญาณมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้จะได้ฟังกันไปแบบเพลินๆนะคะแล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วกันเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแน่นัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะข่าวสารวันนี้คุณผู้ฟังก็นำมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆต้นชั่วโมงแบบนี้ใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนสามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้สัญญาว่าถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเปิดให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดให้ก็อาจจะหาไม่เจอนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้อนรับกันด้วยแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็รอทุกคนทักทายมาอยู่เนาะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไลค์ค่ะอ่ะมาดูข่าวสารกันก่อนไหมคะหรือว่าติดตามสภาพอากาศกันก่อนดีนะต้องติดตามสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะคะหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ยังคงน่ากังวลแล้วก็ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศแบบใกล้ชิดอยู่ค่ะดูจากภาพรวมพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้นะคะภาพรวมส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังมากๆคุณผู้ฟังเพราะว่าดูจากปริมาณฝนนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้เนาะแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะปริมาณฝนวันนี้อยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะในฝั่งของอ่าวไทยวันนี้มีปริมาณฝน 40% ของพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันให้ทายว่าเท่าไหร่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสักประมาณ60หรือเปล่านะแต่วันนี้ค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝนอยู่แค่ 40% ของพื้นที่นะคะถือว่าน้อยนะคุณผู้ฟังปกติแล้วอ่ะอันดามันจะไม่เคยต่ำกว่า 60% เลยจะ 60% ขึ้นไปตลอดเลยนะคะแต่วันนี้ก็ต้องรอดูนะ 40% นี้ก็ชะล่าใจไม่ได้อาจจะมีการตกสักช่วงประมาณบ่ายๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆต้องรอติดตามดูนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะคะแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็เปิดฟังรายการของสวทระนองนะคะอยู่กันไปยาวๆได้เลยตลอดทั้งวันนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตมาฝากกันเยอะมากๆค่ะเรามาดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็ได้มีการออกหลายๆมติออกมาเราจะหยิบยก1มติที่จะนำมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวสำหรับโครงการการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100,000 ล้านบาทนะคะ
เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวโดยมีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามแบบที่มีการขอไปทั้งขอบเขตทั้งรูปแบบทั้งวิธีการทั้งเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะพร้อมอนุมัติให้สำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีในช่วงปีงบประมาณตั้งแต่พ.ศ. 2571ไปถึงปีพ.ศ. 2574รวมระยะเวลา4ปีด้วยกันคุณผู้ฟังและมีการเห็นชอบให้สปป.ค่ะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นอกจากนี้ค่ะมีการระบุเอาไว้ว่าหากสปป.ลาวเนี่ยมีการผิดนัดชำระหนี้จะให้ใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไปก่อนและหากขาดสภาพคล่องก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลได้สำหรับตัวโครงการการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางในครั้งนี้นะคะก็มีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางฝั่งประเทศไทยด้วยเพราะว่าการที่ไทยเราจะไปให้ทางสปป.ลาวได้มากู้เงินเพื่อนำไปก่อสร้างสะพานตัวนี้มันก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับทางฝั่งประเทศไทยของเรานะคะนั่นคือถ้าเกิดว่าสะพานตัวนี้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะมีความสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปป.ลาวนี่แหละค่ะซึ่งจะมีการช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางโดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่างทั้งสองประเทศนะคะแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างน่านกับหลวงพระบางได้อย่างน้อย30ถึง45นาทีค่ะจะทำให้ภาคการขนส่งเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นคุณผู้ฟังส่วนด้านการท่องเที่ยวเขาบอกว่าคาดการเอาไว้ว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยที่มีการก่อสร้างสะพานตัวนี้แล้วเสร็จนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนที่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 80,000 คนค่ะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวโครงการนี้นะคะมีความสำคัญทั้งในมิติของการคมนาคมอย่างที่เราอธิบายไปว่าเรื่องของการขนส่งสินค้าต่างๆมันจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านการท่องเที่ยวเราก็สามารถดึงดูดให้ทางนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะด้วยคุณผู้ฟังประมาณ 80,000 คนนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการเคาะออกมาแล้วก็แสดงว่าเขาศึกษาต่างๆแล้วก็ผ่านมติออกมาแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราจะให้ทางเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวเนี่ยได้กู้เงินกับเราเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันจริงๆเราต้องติดตามนะคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวพวกนี้เราก็จะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวของประเทศเราเป็นยังไงตามมุมเมืองต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภาคใต้ที่เราติดตามกันอยู่ในทุกๆวันเนาะเราต้องติดตามเราก็จะได้อัปเดตแล้วก็เวลาไปคุยกับใครอย่างเงี้ยเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากเนาะเพราะช่วงนี้คนเน้นติดตามข่าวสารมากไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ช่องทางวิทยุก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราไม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้พลาดข่าวสารอะไรไปมีอะไรที่เป็นประเด็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสก็นำมาอัปเดตให้ฟังทั้งหมดหรือแม้กระทั่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นไฮไลท์ของรายการอันดามันวันนี้ตอนเช้าอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่พลาดก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันเนาะทุกคนก็จะได้ติดตามกันค่ะในช่วงเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวสารแล้วกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพเรือที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนกันได้นะคะเนื่องในโอกาสสำคัญ3วันด้วยกันค่ะทั้งวันซ้อมใหญ่ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่21และวันที่28ตุลาคม2569ในเดือนหน้านะคะ
แล้วก็อีก1วันค่ะนั่นคือวันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569 3วันนี้นะคะคุณผู้ฟังปักหมุดเอาไว้เลยแล้วใครที่อยากจะไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะก็สามารถลงทะเบียนในการเข้าไปร่วมรับชมได้นะคะสำหรับพื้นที่นั่งชมนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถไปติดตามรายละเอียดดูได้ค่ะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์ค่ะหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็อาคารราชนาวิกสภาค่ะโดยเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะสำหรับประชาชนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบย้ำว่าลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยคุณจะได้รับบัตรนะคะคนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีของการรับบัตรคุณสามารถโทรจองได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะรับบัตรแล้วก็ไปเข้าชมใน3วันนี้นะคะก็สามารถโทรจองได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903ค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569ตามวันและเวลาราชการนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

กลับมาในช่วงที่2นะคะช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเราก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะ2ผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงแรกค่ะสลักจิตจากดาเอนโดฟินนะคะฟีเจอริ่งกับป๊อปปองกูลค่ะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงนะคะเวลาจากพี่ป๊อปปองกูลด้วยเช่นกันค่ะก็รู้สึกว่า2ผลงานเพลงนี้มันเข้ากันดีเนาะแล้วก็เชื่อว่าใครก็หลายๆคนอาจจะชื่นชอบผลงานเพลงแนวนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในวันอื่นๆนะลองขอกันเข้ามาได้หรือว่าใครที่อยากฟังเพลงที่รู้สึกว่ามันต่อเนื่องกับไอ้2เพลงเมื่อสักครู่นี้อ่ะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแต่ว่าเป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันแล้วกันนะคะมาดูที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะภูเก็ตนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาในหลายๆด้านด้วยกันทั้งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการต่างๆค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ทางภูเก็ตเองเขาก็ได้ขับเคลื่อนมาตลอดนะคะล่าสุดค่ะมีการรับรองผลการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าพูดแบบนี้คนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าตรา GI หลายคนจะเข้าใจทันทีนะคะตรา GI นี้นะคะใช้แล้วก็รับรองสับปะรดภูเก็ตและกุ้งมังกร7สีซึ่งเป็นสินค้าแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนไปภูเก็ตจะต้องไปหาลิ้มลองกันนะคะก็เป็นการรับรอง GI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เยอะเลยทีเดียวค่ะทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดครั้งที่2ก็ประชุมกันไปที่ศาลากลางค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณารับรองผลการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่เราได้ยินกันแล้วก็บ้านใครที่แบบมีสินค้า GI เนี่ยทุกคนก็จะแบบช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจด้วยอ่ะนะคะส่วนในภูเก็ตเขาก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการมอบGI เนี่ยให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการจำนวน2รายมีทั้งสับปะรดภูเก็ตนะคะที่มีการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ในจำนวน4รายรวมๆแล้วประมาณ4แปลงด้วยกันในพื้นที่99ไร่51ตารางวาใครเคยไปภูเก็ตแล้วก็ซื้อสับปะรดกินบ้างคะณนัทเองเคยไปหลายครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสถ้าทุกครั้งเลยนะถ้ามีโอกาสแบบรถไม่ติดหรือว่าการเดินทางสะดวกเนี่ยก็มักจะแวะในการซื้อสับปะรดกินอร่อยมากคุณผู้ฟังจำโซนไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันเป็นระหว่างทางที่เราเข้าไปในภูเก็ตอะค่ะแวะซื้อบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันหวานจริงมันอร่อยจริงๆนะคะใครที่มีโอกาสเนาะลองดูได้เข้าไปเที่ยวในภูเก็ตก็อาจจะลองหาซื้อดูเขาจะขายเป็นโซนเลยค่ะคุณผู้ฟังตรงนั้นนะคะทั้งสองฝั่งสองข้างทางลองสังเกตดูดีๆนะคะแล้วก็ลองหาซื้อทานดูได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือกุ้งมังกร7สีค่ะที่มีผู้ขออนุญาตใช้ตรา GI เนี่ยประมาณ18รายรวมๆแล้วค่ะพื้นที่ของการเลี้ยง

อุ้งมังกรเจ็ดสีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ87กระชังโดยทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการส่งเอกสารนี้เนี่ยไปให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนินการในการประกาศรับรองผลการขออนุญาตการขอใช้สัญลักษณ์ GI ต่อไปค่ะซึ่งตัวสัญลักษณ์ GI นี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าขอขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีอายุกำหนด2ปีนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องไปดำเนินการในการยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตการขอใช้ตรา GI ใหม่นั่นหมายถึงว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะยังคงมีประสิทธิภาพอยู่เสมอตลอดในทุกๆ2ปีที่มีการแบบไปต่อใบอนุญาตแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับทางจังหวัดภูเก็ตเองค่ะคือเขาก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์เยอะมากที่ได้ขึ้นทะเบียน GI เนี่ยประมาณ4รายการด้วยกันทั้งสับปะรดภูเก็ตแล้วก็มุกภูเก็ตแล้วก็ส้มควายภูเก็ตแล้วก็มีกุ้งมังกร7สีด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าการที่สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางภูเก็ตได้รับการขึ้นทะเบียน GI เนี่ยมันก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันทำให้ตัวเกษตรกรหรือว่าตัวผู้ประกอบการนะคะเขาสามารถรักษาคุณภาพแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้มากขึ้นค่ะก็ขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ไปสำรวจหาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนของภูเก็ตเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะจะได้ยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากก็ว่ากันไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่ดีอย่างที่เราบอกนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันสักหน่อยไหมคะพังงาเมื่อวานนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ชาวพังงาได้ไปถ่าย MV กันนะคะเป็นมิวสิกวิดีโอค่ะผลงานเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะโดยทางจังหวัดพังงานะคะนำทีมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมด้วยในการร่วมกันจัดทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจค่ะโดยบทเพลงนี้นะคะจะใช้เป็นสื่อในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งเขาก็ได้ไปถ่าย MV กันไปที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางของจังหวัดพังงานะคะโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านพ่อเมืองค่ะพร้อมด้วยปลัดจังหวัดค่ะมีคณะผู้บริหารข้าราชการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ไปจนถึงน้องๆเยาวชนนักเรียนนะคะและประสงค์นิกรทุกหมู่ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอให้ทุกคนได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงนี้ค่ะเพื่อใช้เป็นสื่อในการถวายความอาลัยอย่างที่เราบอกไปนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะบทเพลงพระองค์พาศรัทธาศรัทธาที่ยังตรึงใจค่ะเป็นการประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยท่านโกไข่หรือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่เนาะทางด้านของโกไข่เองนะคะก็มีบทเพลงหลายๆบทเพลงที่ออกมานะคะไม่ว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่รวมถึงล่าสุดเนี่ยได้มีโอกาสมาทำเพลงให้กับจังหวัดระนองด้วยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นตัวมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของโกไข่ได้เพราะว่าโกไข่เองก็เนี่ยอยู่ในแวดวงของพังงาระนองภูเก็ตแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆผลงานเพลงดีๆผ่านทุกช่องทางให้เราได้ติดตามกันอยู่เสมอเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวพังงานะคะที่ได้ร่วมกันทำมิวสิกวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีการเผยแพร่นะคะออกอากาศในทุกช่องทางค่ะในวันที่18กันยายน2569ก็ฝากคุณผู้ฟังไปติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะฟัง2ข่าว2จังหวัดไปแล้วเดี๋ยวเราพักฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: ้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ถ้าเราเจอกันอีกค่ะผลงานเพลงจาก Chili Bird นะคะก็ช่วงนี้อินหน่อยไปดูรายการร้องข้ามกำแพงมาแล้วก็ไปเจอ EP นี้นะคะของพี่เจมส์แล้วก็พี่เอค่ะก็ใครที่ติดตามเหมือนกันเนาะน่าจะได้ฟังผลงานเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าผลงานเพลงนี้หวนกลับมาในความรู้สึกเราอีกครั้งที่เรารู้สึกอยากจะฟังนะคะก็ถ้าเกิดว่าถูกใจใครก็ดีใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มาอยู่ในช่วงที่3กันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแหละแต่ว่าเรายังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่ต้องนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะไปดูในพื้นที่ของกระบี่ก่อนเลยค่ะพื้นที่ของกระบี่เนาะเราเคยนำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วเรื่องของการพัฒนาความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานด้วยนะคะที่เขามีการพัฒนาค่ะโรงไฟฟ้ากระบี่โชว์ผลงานครึ่งปีแรกผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินกรีนไฮโดรเจนแอมโมเนียยกระดับพลังงานหมุนเวียนสู่ตลาดพลังงานสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ครั้งที่2แล้วนะคะก็ประชุมกันไปนะคะในพื้นที่ของอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีปลัดจังหวัดค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมหารือกันไปในที่ประชุมเองเขามีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะในการติดตามตรวจสอบเรื่องของมาตรการป้องกันและก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ค่ะซึ่งในที่ประชุมเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็มีรายงานระบุเอาไว้ว่าข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปของโรงไฟฟ้ากระบี่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569เปิดเผยว่าตัวการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่เองค่ะมีหน่วยการผลิตอยู่ที่ประมาณ 45.4 ล้านหน่วยสามารถขนถ่ายน้ำมันเตาทางเรือได้12เที่ยวนอกจากนี้ก็ได้มีการส่งมอบเงินให้กับกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้านะคะอยู่ที่ประมาณ 582,241 บาท70สตางค์ค่ะขณะที่ผลการปฏิบัติตามมาตรการและป้องกันแก้ไขผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าผ่านเกณฑ์ทุกด้านค่ะทั้งด้านของคุณภาพอากาศระดับเสียงคุณภาพน้ำแล้วก็การจัดการกากของเสียความปลอดภัยการป้องกันน้ำมันรั่วไหลสำรองอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันครบถ้วนและยังมีแผนฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกับชุมชนเป็นสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ให้เห็นการดำเนินงานของเขาว่าเขาตั้งใจทำและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านเกณฑ์การประเมินมาหมดแล้วคุณผู้ฟังหลังจากนี้นะคะโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ยก็จะมีการพัฒนาในด้านต่อไปอย่างเช่นการเปิดเผยโครงการในอนาคตที่เขาวางเอาไว้นั่นคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินโซลาร์พีวีโปรเจกต์ค่ะแล้วก็โครงการศึกษาพรีฟีสการผลิตกรีนไฮโดรเจนและกรีนแอมโมเนียของโรงไฟฟ้ากระบี่ในลำดับต่อไปนะคะเพื่อจะได้ยกระดับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนสู่ตลาดพลังงานสะอาดด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของในพื้นที่กระบี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบของโรงงานเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองนี่ก็ตอนนี้จริงจังมากสำหรับแผนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะล่าสุดนะคะมีการแถลงข่าวกันไปค่ะโดยมีการมอบหมายให้ท่านวิชรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองไปแถลงผลการปฏิบัติการในการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองนี่แหละค่ะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมการแถลงในครั้งนี้นะคะโดยท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดระนองหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสและมีการสืบสวนติดตามพฤติการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2รายด้วยกันในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีเอาไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะนอกจากได้ผู้ต้องหา2รายแล้วยังได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ดด้วยกันคุณ
ผู้ฟังสำหรับพฤติการในการจับกุมเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยได้ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับแจ้งเบาะแสมานั่นแหละค่ะก็ไปแถวๆบริเวณถนนสายราชกูดมุ่งหน้าเข้ามาที่เมืองระนองนะคะปรากฏพบว่าในระหว่างที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็หาข่าวอยู่เนี่ยพบกับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mazda ค่ะหมายเลขทะเบียน1ขอไข่รอเรือ1126กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นรถของหญิงสาวรายหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีข้อมูลเอาไว้แล้วว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปต่อเลยค่ะไปดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วพอขับตามไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏพบว่ารถคันนี้ได้ขับเข้าไปบริเวณซอยอัดสันซอย11หรือชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าซอยแม่หมี่นะคะอยู่ในตำบลบางริ้นของอำเภอเมืองระนองค่ะแล้วก็ได้มีการจอดรถเอาไว้บริเวณบ้านหลังหนึ่งก่อนที่หญิงสาวคนนี้เนี่ยจะเดินลงจากรถมาแล้วก็เดินเข้าไปภายในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รอช้าค่ะเข้าไปแสดงตัวเพื่อขอการตรวจสอบและตรวจค้นพอไปสอบถามเกี่ยวกับถุงดำเนี่ยหญิงสาวถุงดำที่หญิงสาวเขาถือเข้าไปในบ้านอ่ะนะคะแต่หญิงสาวไม่ยอมออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีการกระโดดออกจากชั้น2เพื่อหลบหนีออกไปจากตัวบ้านอีกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าเลยค่ะเข้าไปไล่ล่าติดตามแล้วก็สามารถควบคุมตัวหญิงสาวรายนี้มาสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีพฤติการมีพิรุธแบบนี้แล้วของที่อยู่ในถุงดำที่คุณเอาหนีไปอ่ะเอาหลบซ่อนไปอ่ะมันคืออะไรกันแน่ค่ะโดยผู้ต้องหาหญิงสาวรายนั้นก็ได้ให้การรับสารภาพว่าถุงดำนั้นอ่ะมันเป็นของของตัวเธอเองจริงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยเอาถุงดำไปแอบเอาไว้ค่ะปรากฏพบว่าในถุงดำนั้นมียาบ้าอยู่ประมาณ 4,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ก็แน่นอนค่ะดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาจำนวน2รายแล้วก็ของกลางเป็นยาบ้านะคะไปให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นผลงานของการทำงานอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมเนาะในการแจ้งเบาะแสกันเข้ามาเห็นอะไรที่มีพิรุธผิดปกติในพื้นที่บ้านเช่าแถวบ้านเราอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนเลยนะคะก็วันนี้ก็คือทั้งหมดที่ข่าวสารที่เรานำมาฝากและให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังใครที่อยากติดตามผลงานเพลงไหนหรือว่าอยากรู้ข่าวสารไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้เพราะพรุ่งนี้คุณผู้ฟังยังอยู่อีกกับแนนัทอีก1วันกับรายการอันดามันวันนี้นะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับการทำงานแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
8: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร ำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ at line official Thailand Mountain PK หรือโทร098-890-0094 ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
14: สนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
14: ้
15: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

97 FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.2

เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวท.ภูเก็ตสวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวท.กระบี่และสวท.ระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตวีรสัยนะครับผมก็วันนี้แทบจะทั้งอาทิตย์เลยแหละครับทั้งอาทิตย์นั่นแหละนะครับผมที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวดามันนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะได้เจอเสียงของผู้ดำเนินรายการที่เป็นผู้หญิงกันบ้างนะครับผมสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีตอนสายๆกันอีกสักรอบนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับมาติดตามข่าวใหญ่กันเป็นเรื่องแรกเลยดีกว่าในเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาระดับประเทศนะครับกับสัญญาณบวกเลยนะครับครั้งสำคัญของระบบการศึกษาไทยในการประเมินผลระดับสากลครับทางด้านท่านอัครนันท์นะครับกันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงผลการประเมินPISA 2025นะครับโดยพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2022นะครับครบทั้ง3ด้านได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์นะครับ432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนครับด้านคณิตศาสตร์นะครับ407คะแนนเพิ่มขึ้นมา13คะแนนและด้านการอ่านนะครับ392คะแนนเพิ่มขึ้นมา13คะแนนครับส่งผลเนี่ยให้ประเทศไทยของเราขยับขึ้นสู่อันดับที่53ของโลกนะครับจากเดิมที่อยู่อันดับ58นะครับผมเพิ่มขึ้นมา5อันดับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในหมวดวิทยาศาสตร์เนี่ยคะแนนของเด็กไทยพุ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียครับกัมพูชาและฟิลิปปินส์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เน้นย้ำออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแม้ผลคะแนนจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับผมแต่ยังคงต้องเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อลดช่องว่างและเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ในอนาคตต่อไปนะครับก็เป็นการผลักดันด้านการศึกษานะครับก็เห็นผลกันแล้วนะครับผมว่าเด็กๆของเด็กไทยเยาวชนคนไทยนี่แหละที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริงนะครับผมก็เอาใจช่วยน้องๆหนูๆทุกคนเลยนะครับที่จะเติบโตมาเป็นผู้ที่คอยผลักดันประเทศนะครับชี้นำประเทศในอนาคตนะครับผมมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ช่วงนี้จะเน้นย้ำกันทุกวันทุกวีนะครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วจริงๆนะครับกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026หรือก็คือปีนี้นั่นเองเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยจากมากกว่า190ประเทศได้มาเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้นะครับผมก็มีผู้เข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยคาดการณ์ว่าเป็นหลักหมื่นนะครับว่าต้องมากันเยอะมากๆแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับผมที่ต้องบอกว่ามันมีข้อเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มาด้วยกับการประชุมในครั้งนี้คือจะมีเม็ดเงินสะพัดนะครับผมให้นึกง่ายๆว่าจะมีคนนะครับผมที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาประเทศไทยพร้อมๆกันเข้ามาเจอวัฒนธรรมของประเทศไทยพร้อมๆกันนะครับแน่นอนการประชุมครั้งนี้ครับจัด12ถึง18เวลา1อาทิตย์นะครับ7วันซึ่งยังไงก็แล้วแต่คนที่จะเข้าร่วมประชุมอะครับเขาต้องเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนเวลาก่อนวันประชุมอยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับผมหรือบางคนก็ตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวโดยเขาเรียกว่ายังไงดีตั้งใจมาท่องเที่ยวด้วยแบบใจตัวเองเลยว่าฉันชอบประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับผมเม็ดเงินจะหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างแน่นอนและสิ่งสำคัญที่คนไทยเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เรื่องว่าโอ้ฉันจะต้องเตรียมคุณภาพวัตถุดิบให้ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมนะครับผมอยากจะเตือนอยากจะแบบว่าติดถ้าสามารถติดแบบว่าทำเป็นไวนิลปิดทุกฝาบ้านได้จะทำให้แล้วนะครับผมอันนี้หยอกเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการย้ำเตือนในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะเป็นการ1เลยสร้างภาพลักษณ์2นะครับกระตุ้นภาพจำของประเทศไทยในแง่ดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้า1กับ2เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพโอกาสทางด้านเศรษฐกิจครับ ็เลยอยากจะมาแชร์ทริค6มิติสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ฟังกันครับข้อแรกเลยคือต้องมีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับก็คือน้ำใจแบบคนไทยเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องบอกว่าคนไทยเรายิ้มเก่งยิ้มสวยนะครับ Thailand Land of Smile นะครับผมสยามเมืองยิ้มคำนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิ้มการไหว้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าประเทศไทยทำได้ดีที่สุดนะครับการยิ้มและการไหว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทัชใจได้ใจคนต่างชาติไปเยอะมากๆและอีกหนึ่งสิ่งคือน้ำใจครับ3สิ่งนี้นะครับผมคนไทยผมพูดเลยกล้าการันตีนะครับไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับผมอย่างน้อยก็เสมอกันเอาละวะนะครับผมก็คือเสมอกันไปไม่มีแพ้ผมมั่นใจนะครับเพราะคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าน้ำใจงามมากๆคนไทยมีจิตใจที่ดีนะครับผมไหว้เก่งยิ้มสวยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราครับก็คือมีน้ำใจแบบคนไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการนะครับผม2คือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจนะครับผมสื่อสารว่าทำไมเราถึงขายสินค้าแบบนี้ราคานี้ถ้าเขาเกิดความสงสัยนะครับผมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือต้องให้พึงระลึกไว้เสมอนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับผมผู้ที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้มาจากกว่า180ประเทศถึง190ประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นประเทศที่มาจากทั่วทุกมุมโลกวัฒนธรรมย่อมแตกต่างกันนะครับผมเมื่อมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความแตกต่างของวัฒนธรรมนะครับอาจจะทำให้เราเข้าใจกันผิดนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ Google Translate ได้นะครับเพียงแค่เราก็ถามเขาสักหน่อยว่าเขาพูดภาษาอะไรภาษาอังกฤษนะครับผมก็ถามออกไปส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจกันว่า Where you come from ก็คือเขาน่าจะรู้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับผมก็ถามไปเลย Where are you come from แล้วก็โอเคฝรั่งเศสแล้วก็เลือกเปิด translation ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับหรือว่า I'm from Spain I can speak Spanish อะไรเงี้ยครับก็เปิดภาษาสเปน Spanish แปลแล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจนะครับผมเพื่อสร้างเค้าเรียกว่าความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ไม่สร้างความเข้าใจผิดนะครับข้อ3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการจากก็ต้องบอกว่าสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้แล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยของเรานะครับอย่างข้อ1ข้อ3เนี่ยคือการมีน้ำใจแบบคนไทยกับการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเนี่ยอันนี้ต้องเรียกได้ว่าเชื่อมโยงกันนะครับยิ้มไหว้นะครับผมแต่บุคลิกที่เหมาะสมกับงานบริการเนี่ยก็คือเราต้องมีเซอร์วิสมายนะครับผมมีจิตใจที่บริการด้วยนะครับเราต้องเข้าใจในตัวของลูกค้านะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะมาสนับสนุนการที่พนักงานโดนกดขี่นะครับอะไรที่ถูกไม่ถูกไม่ควรเราก็สามารถดำเนินตามระเบียบได้นะครับเพราะเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับผมอย่ายอมให้ใครกดขี่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของมุมมองวัฒนธรรมขอให้ทุกคนนะครับมีเซอร์วิสมายพยายามทำความเข้าใจนะครับครับก็ประมาณนี้แล้วก็พอมาข้อต่อไปนะครับก็เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าสามารถปรับใช้กันได้ไหมนะครับผมพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้เราเข้าใจกันได้นะครับถ้าเป็นร้านที่ยังไงดีเป็นโลคอลหน่อยเป็นร้านพื้นถิ่นนะครับผมก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่ไม่มากนะครับแล้วก็เน้นจุดขายด้านอื่นไปไม่เป็นไรนะครับข้อ5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการสร้างความอุ่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนะครับสุดท้ายเลยสำคัญนะครับคือ local hero เป็นผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะครับก็นำเสนออัตลักษณ์สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า local สินค้าพื้นถิ่นนะครับผมจุดเด่นต่างๆของพื้นถิ่นของตนเองนะครับก็นำเสนอได้เลยนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้คนที่มาจาก180ประเทศเขาอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมสินค้าพื้นถิ่นหรือเขามีอาจจะมีความอินความสนใจในมิติที่เรามองไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจได้เลยแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราอย่างเต็มที่ได้เลยครับเพราะผมมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่ใน 10,000 คนเนี้ยอย่างน้อยๆมันต้องมีแหละครับสักคน สักกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมองเห็นถึงลู่ทางในการต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆของเราสู่ระดับสากลได้ใครจะรู้ครับอาจจะยิ่งกว่าถูกหวยก็ได้นะครับขออภัยครับถูกลอตเตอรี่เนาะหวยผิดกฎหมายนะอย่าเล่นกันนะครับก็ถูกลอตเตอรี่อาจจะแค่6ล้านนะครับแต่ถ้าเปิดธุรกิจใหม่ๆให้กับพื้นถิ่นเนี่ยคุณอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยอันนี้ไม่ได้ขายฝันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับผมก็พยายามทำ6มิติสำคัญนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะพบกับเรื่องดีๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงแรกของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00
1: นโกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นทุกผู้ปกครอง

นะคะข้อเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับมากันที่ข่าวใต้รายวันกันบ้านนะครับผมกลับเข้าสู่รายการแล้วข่าวดามันนะครับในเบรกที่2นั่นเองครับก็เช่นเดิมครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ข่าวแรกเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใช้งานอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับนะครับการอำนวยความยุติธรรมแล้วก็รองรับการบริการประชาชนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมเปิดใช้งานอาคารนะครับซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับเมื่อวันที่8กันยายน2569นะครับท่านธนายุทธศิวายพรามนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ครับบนถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนือซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการหลักบนเนื้อที่กว่า6ไร่นะครับเป็นอาคารขนาด14บัลลังก์ใช้งบประมาณก่อสร้าง262ล้านบาทนะครับโดยจะย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมถนนดำรงเนี่ยมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับการย้ายสู่อาคารแห่งใหม่นะครับมีเป้าหมายเพื่อเป็นการรองรับปริมาณคดีแพ่งและอาญาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงขยายพื้นที่ห้องพิจารณาคดีห้องไกล่เกลี่ยแล้วก็ส่วนบริการงานขอปล่อยชั่วคราวให้เป็นสัดส่วนนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตหลังเดิมนั้นจะทำการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลแขวงภูเก็ตต่อไปครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเกี่ยวกับการเตรียมเป็นเจ้าภาพมหากรรมการแข่งขันนวดนานาชาติของจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นการยกระดับการนวดไทยแล้วก็อุตสาหกรรมเวลเนสสู่เวทีโลกนั่นเองเมื่อวันที่8กันยายนหรือเมื่อวานนี้นะครับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตนะครับร่วมกับองค์กร New Massage Association จากฝรั่งเศสนะครับผมและทาราสปาแอนด์บิวตี้จากกาตาร์ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน New MA Asia Massage Championship 2027ครั้งที่2ครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24มกราคม2570นะครับผมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนะครับผมก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับครอบคลุม7ประเภทนะครับเช่นนวดไทยอินสปายนะครับเอเชียนทราดิชั่นนะครับสปอร์ตแมสซาจนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น3ดิวิชั่นนะครับซึ่งรวมถึงนิวทาเลนต์ดิวิชั่นด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้แสดงศักยภาพนะครับผมนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การประเมินรอบพิเศษด้วย All Star Championships นะครับรวมถึงเวิร์กช็อปแล้วก็มาสเตอร์คลาสโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนั่นเองเพื่อเป็นการมุ่งผลักดันให้การนวดไทยเนี่ยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับผมแล้วก็ได้ผลักดันออกไปสู่สายตาโลกแล้วก็ขับเคลื่อนภูเก็ตเนี่ยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและเวลเนสระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญนะครับอีกหนึ่งก้าวที่ภูเก็ตเรานะครับได้พยายามผลักดันซอฟต์พาวเวอร์หรือความเป็นไทยนะครับสู่สายตาเวทีโลกนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าทำกันมาอย่างต่อเนื่องมานานแล้วนะครับก็คือไม่ได้อวยแค่ภูเก็ตนะจังหวัดอื่นๆก็เช่นกันนะครับแต่ครั้งนี้ภูเก็ตก็ได้ผลักดันไปอีกหนึ่งก้าวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้จังหวัดภูเก็ตนะครับผมทำแบบนี้ต่อไปผมก็เอาใจช่วยนะครับต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองแห่งโอกาสจริงๆใครที่เอาพูดกันตรงๆตามตรงนะครับเรียนกันตามตรงว่าคนที่มีโอกาสได้ศึกษาหรืออาศัยอยู่นะผมในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ดั้งเดิมผมว่าคนเหล่านี้นะครับได้รับโอกาสมากมายแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่ได้เห็นสิ่งต่างๆมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าจังหวัดภูเก็ตสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้อีกมากนะผมก็เอาใจช่วยกันนะครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างดีกว่านะครับผมจังหวัดข้างเคียงจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตนี่แหละครับกับการแถลงผลงานครึ่งปีแรกของโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมทุกด้านนะครับพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดในอนาคตนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่8กันยายน2569เวลา 13:30 น. ที่โรงไฟฟ้าภาคใต้อำเภอเหนือคลองนะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ครั้งที่2ในปี2569นะครับโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานช่วงมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่ากระบี่เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้15.4 ล้านหน่วยพร้อมส่งมอบเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากว่า 5.8 แสนบาท 580,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพอากาศนะครับผมคุณภาพน้ำเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้เปิดเผยแผนพัฒนาในอนาคตนะครับว่ามีการเตรียมเดินหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินโซลาร์ฟาร์มนะครับและศึกษาผลผลิตกรีนไฮโดรเจนรวมถึงกรีนแอมโมเนียนะครับเพื่อมุ่งยกระดับพลังงานหมุนเวียนและขับเคลื่อนตลาดพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนั่นเองครับบอกได้เลยว่าโอ้โหจังหวัดกระบี่เนี่ยเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ไม่เคยทิ้งนะครับต้องยกย่องจริงๆในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยล่ะครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับกับโครงการทันตกรรมจิตอาสาให้บริการทำฟันฟรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับจังหวัดพังงานะครับโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการ SmilesFor Everyone Thailand โรงพยาบาลตะกั่วป่าและภาคีเครือข่ายนะครับจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smiles for Everyone ระหว่างวันที่8ถึง9กันยายน2569นะครับที่ลาวิสตาซาน่าเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็ผู้ขาดโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองครับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาทั้งไทยและออสเตรเลียนะครับรวม67ท่านด้วยกันมาร่วมให้บริการขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันแล้วก็เคลือบฟูออไรนะครับโดยประชาชนที่สนใจสามารถ walk in เข้ารับบริการฟรีได้ต่อเนื่องในวันที่9กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็คือวันนี้นี่แหละครับตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้ก็10โมง11โมงแล้วแหละจะ11โมงแล้วนะครับก็ไปกันได้นะครับผมก่อน5โมงเย็นนะครับแนะนำก็ช่วงบ่ายๆนี่แหละไปได้เลยเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนแล้วก็พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเอาละครับมาทิ้งท้ายกันที่จังหวัดระนองกันนะครับกลับมาพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆอยากจะพูดอีกหลายๆครั้งเลยนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้คือจังหวัดระนองนะครับเปิดสนาม Challenge Creator ทั่วไทยนะครับมา Explore มาสำรวจระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกนั้นว้าวนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะครับถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับให้ปังให้ว้าวนะครับผ่านช็อตคลิปนะครับจนคนเนี่ยจุดดูไม่ได้นะครับอันนี้คือสโลแกนของเขานะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชิงเงินรางวัลมากกว่า 300,000 บาทนะครับพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณนะครับผมซึ่งรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็รางวัลที่1เนี่ยได้ 100,000 บาทนะครับผมเยอะมากๆนะรางวัลที่1คือ 100,000 บาทเลยนะครับผมแล้วก็รางวัลอื่นๆเนี่ยก็ 30,000 20,000 แล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับผมรางวัลชมเชยอีก5รางวัลส่วนรุ่นเยาวชนเนี่ยก็มีรางวัลที่1 35,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปรางวัลชมเชย3รางวัลรุ่นเยาวชนนะครับ 20,000 บาทนะครับที่1แล้วก็รางวัลชมเชย3รางวัลนะครับผมโดยรางวัลที่2กับรางวัลที่3เนี่ยคือไม่ได้รวมในรางวัลชมเชยนะครับก็คือมี1 2 3แล้วก็ชมเชยอีก3รางวัลแต่ของประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีชมเชย5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับผมก็บอกว่าคือเงินรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะเชิญชวนกันมาจริงๆครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมว่าทุกคนทำได้นะครับผมคลิปแนวตั้งนะครับเงื่อนไขเอาโอเคไหนก็พูดแล้วว่าเป็นคลิปแนวตั้งมาพูดถึงเงื่อนไขกันบ้างนะครับว่า1เลยผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นสัญชาติไทย นะครับไม่จำกัดว่าท่านจะมาจากจังหวัดไหนนะครับอย่างที่2คือส่งผลงานได้เพียงท่านละ1คลิปนะครับอย่างที่3คือถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9ต่อ16นะครับความยาว 1-3 นาทีนะครับอย่างที่4คือถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอันนี้สำคัญอย่างน้อย2อำเภอนะครับท่านมาถ่ายที่ระนองแต่ท่านถ่ายในอำเภอท่านโดนตัดสิทธิ์หรือว่าก็คือโดนเขาเรียกปัดตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อย2อำเภอจาก5อำเภอครับแล้วก็ถ่ายทำจริงโดยห้ามใช้ generative AI นะครับผมสร้างภาพบุคคลหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับย้ำเลยข้อนี้ว่าห้ามใช้ AIนะครับผลงานผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนด้วยนะครับผมถ้าท่านเคยนำคลิปของระนองตัวที่ท่านกำลังจะส่งเนี่ยไปเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนแล้วหรือส่งในงานประกวดไหนมาก่อนแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับโดนตัดสิทธิ์และสุดท้ายนะครับไฟล์ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920ครับนี่แหละครับผมก็ส่งได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม2569ก็เหลือเวลาประมาณ1เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองนะครับผมมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็สมัครได้ที่ไปดูลิงก์ในหน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับหรือไม่ก็ทักเข้าไปในเพจก็ได้ครับหรือไม่งั้นก็ walk in เข้าไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้โทรไปก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับก็ประกาศผลนะครับ14พฤศจิกายน2569นะครับห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนับจบที่ระนองกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดกันนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้ครับผมดิววสุรัตน์วีรสัยและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่ม

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชาวนันมาลีรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกีฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอ
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: Go Fun สนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวย์และพบกันที่โกฟัน
15: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
16: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
15: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
16: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอดามันประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับบุญรัตน์ทิติพัชโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวจากทางภาครัฐกันก่อนเลยนะคะสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นและการบริหารงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ค่ะที่มีผลการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมประจำปี2569เพื่อเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีเปิดนะคะผู้เข้าร่วมงานนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลค่ะพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวนะคะไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จแต่เป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งควรได้รับการยกย่องนำไปเป็นแบบอย่างและพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรค่ะโดยรัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะท้องที่ที่เข้มแข็งนะคะก็คือรากฐานของประเทศที่มั่นคงค่ะในขณะเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพในการทำงานก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะองค์กรของรัฐค่ะย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามหรือเหตุการณ์นะคะที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนสิ่งสำคัญค่ะจึงไม่ใช่เพียงการตอบคำถามแต่คือการทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรโดยคำตอบที่ดีที่สุดค่ะไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทำนะคะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและผู้ที่มาปฏิบัติงานเกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจความซื่อสัตย์และการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะพร้อมร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างขององค์กรค่ะสิ่งที่ต้องการให้เห็นในระบบราชการไทยนะคะก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและสามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่ทุจริตและไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำร้ายประเทศค่ะเพราะหากระบบราชการนะคะขาดความโปร่งใสและมีการทุจริตค่ะย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศค่ะโดยเฉพาะอปท.ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนและเป็นด่านแรกนะคะในการให้บริการค่ะจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนนะคะสามารถพึ่งพาและเชื่อมั่นได้หากบุคลากรเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวอีกว่ารางวัลทั้ง240แห่งค่ะจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่สะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมนะคะต้องการเห็นจากระบบราชการไทยค่ะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสยึดประโยชน์ของประชาชนค่ะและผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะ สำหรับการคัดเลือกในปีนี้นะคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้รับรางวัลและเงินรางวัลรวม240รางวัลค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะจำนวน54รางวัลค่ะและกลุ่มที่2ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์และเข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน105รางวัลครอบคลุมทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปค่ะและกลุ่มที่3ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการศึกษาจำนวน81รางวัลค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับที่1นะคะทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปรวม7รางวัลค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานระบบราชการไทยนะคะเพราะอปท.ค่ะก็คือเป็นด่านแรกนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะซึ่งการทำงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะย่อมส่งผลให้ประชาชนนะคะเกิดความเชื่อมั่นและพึ่งพาได้อย่างแท้จริงค่ะมาต่อกันที่ข่าวการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นประธานค่ะได้มีการไฟเขียวอนุมัติงบประมาณกองทุนวัฒนธรรมปี2570ค่ะพร้อมทั้งวางทิศทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะมาประยุกต์ใช้กับงานวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือกวช.ค่ะครั้งที่2ทับ2569ค่ะที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณการรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะภายในวงเงิน79,448,000บาทค่ะพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะจัดส่งประมาณการรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไปค่ะโดยงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะจะใช้ดำเนินงานในโครงการต่างๆอาทิเช่นการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการในการดูแลศิลปินแห่งชาติในด้านต่างๆค่ะเพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ที่เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพการเผยแพร่เกียรติคุณศิลปินแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปีการแสดงทางวัฒนธรรมการเผยแพร่ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติค่ะเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติให้แก่ผู้ที่มีความรักและสนใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพค่ะและเพื่อใช้ในภารกิจส่งเสริมสนับสนุนประกอบกับเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการดูแลสวัสดิการและเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมค่ะพร้อมแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ทั้ง12ท่านค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะครอบคลุม4ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับเครือข่าย Seed Thailand ค่ะพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อค่ะสามารถผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ค่ะตลอดจนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในมิติทางวัฒนธรรมค่ะและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่พร้อมทั้งคัดเลือกและสนับสนุน10โครงการต้นแบบจากเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะนับเป็นการก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะทั้งการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการดูแลสวัสดิการและการเชิดชูเกียรติเหล่าศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่

0: ันกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่า

ผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในภาคการเกษตรกันบ้างนะคะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรค่ะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่14/2569ค่ะโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมณห้องประชุม226กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนายสมศักดิ์เปิดเผยค่ะว่าสำหรับการมาตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันนี้ค่ะเป็นการหารือกรอบแนวคิดและการเสนอข้อคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงการติดตาม

านมไปประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการถ่ายทอดนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความก้าวหน้าและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐบาลค่ะโดยได้เน้นย้ำให้ช่วยกันทำงานนะคะเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรค่ะพร้อมทั้งรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรค่ะในการนี้ค่ะนายนิรันดร์ธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะได้นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งกรมค่ะมีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศค่ะจำนวน 1,923 แห่งค่ะซึ่งมีสมาชิกรวม 11.22 ล้านรายค่ะผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญนะคะตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4นโยบายหลักดังนี้ค่ะนโยบายแรกค่ะนโยบายยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรค่ะส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภทนะคะให้มีแอปพลิเคชันสมาชิกสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของตนเองส่งเสริมสหกรณ์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรค่ะนโยบายที่2ค่ะนโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกรค่ะส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่คทช.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพิ่มนโยบายที่3ค่ะนโยบายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรียกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ค่ะและนโยบายที่4ค่ะนโยบายตลาดนำการผลิตค่ะยกระดับการกระจายสินค้าสหกรณ์จำนวน125แห่งทั่วประเทศค่ะพัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบดิจิทัลกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะจึงได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรค่ะให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรโดยส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจรค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ผ่านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 5,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ที่มั่นคงนะคะให้กับเกษตรกรค่ะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการยกระดับสหกรณ์นะคะให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรค่ะโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้และเดินหน้าตลาดนำการผลิตค่ะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูข่าวสารในจังหวัดพังงาของเราค่ะจังหวัดพังงาค่ะจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone ค่ะบริการด้านทันตกรรมฟรีค่ะส่งเสริมสุขภาพช่องปากสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ประชาชนค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการ By Smile for Everyone Thailand ค่ะภายใต้มูลนิธิส่งเคราะห์ชาวไทยโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตสายการบินแอร์เอเชียและบริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟจำกัดค่ะกำหนดจัดโครงการทันตกรรมจิตอาสาปันรักปันน้ำใจ by Smile for Everyone ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพช่องปากค่ะและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติและผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทันตกรรมและผู้ช่วยทันตกรรมจิตอาสาจากทั่วประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียค่ะรวมจำนวน67ท่านค่ะเดินทางมาให้บริการตรวจรักษาในวันที่ 8-9 กันยายน 2569 ค่ะในเวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาค่ะและเวลา 13 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่ะณ

ลาวิสตาซาน่าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยบริการต่างๆนะคะเช่นการขูดหินน้ำลายอุดฟันถอนฟันและเคลือบฟูอะไรค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนนะคะสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ในวันที่8กันยายน2569ในเวลา 13:00 นค่ะและในวันที่9กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งมีแพทย์บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับคราวนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆในการสร้างวินัยจราจรและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3ค่ะณอำเภอทับปุดเพื่อส่งต่อความรู้การใช้รถใช้ถนนจากกลุ่มสตรีไปสู่ครอบครัวและชุมชนค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะรุ่นที่3โดยมีนายกิติพงษ์มณีศรีนายอำเภอทับปุดนางสาวพัฒนันสมใจประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วมณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะกล่าวค่ะว่าอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรค่ะรวมไปถึงความประมาทนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะจึงมุ่งให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรตลอดจนเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนค่ะดังนั้นค่ะกลุ่มสตรีค่ะถือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนค่ะการรวมพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะก็จะช่วยให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวและชุมชนค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะด้านนายสมเกียรติจงเจริญค่ะขนส่งจังหวัดพังงากล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกค่ะได้ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มคนทุกพื้นที่ค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาค่ะจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในประเด็นสำคัญค่ะได้แก่วัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนค่ะกฎหมายจราจรค่ะรวมไปถึงทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะการประกันภาคบังคับและภาคสมัครใจค่ะรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะสามารถนำความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในชุมชนค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่านมานะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาค่ะได้จัดอบรมแล้วจำนวน2รุ่นค่ะได้แก่รุ่นที่1กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งจำนวน200คนค่ะและรุ่นที่2ค่ะกลุ่มสตรีอำเภอเมืองพังงาจำนวน200คนค่ะส่วนการอบรมครั้งนี้ค่ะเป็นรุ่นที่3นะคะมีกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วมจำนวน100คนค่ะคุณผู้ฟังคะสตรีนะคะก็คือหัวใจสำคัญของครอบครัวจริงๆค่ะการที่ได้เสริมทักษะความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัยให้กับกลุ่มสตรีนะคะก็จะได้ช่วยให้เกิดการบอกต่อและปลูกฝังจิตสำนึกไปยังบุตรหลานและคนในชุมชนค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราได้อย่างยั่งยืนเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะออกประกาศฉบับที่2ค่ะแจ้งเตือนช่วงวันที่8ถึง18กันยายน2569ค่ะแจ้งเตือนจังหวัดพังงาค่ะระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง8ถึง18กันยายนนี้ค่ะโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแรงขึ้นนะคะส่งผลให้จังหวัดพังงาค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นผีเอ็มซ่องอยู่หน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสี่ยงซ้ำซ้อน
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประชุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาเซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาเซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง 1,500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบตั้งไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนโครเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้ครัวเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีณหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันกับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกัญญาแก้วใสรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดด้วยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวร์อัศรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสพ.ระแงะตามพรบ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามฉกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำติยาพันยางเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
18: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
19: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
20: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
19: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโยโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATSตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากFlight Radar 24เว็บไซต์ติดตามไฟล์บินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ต่างได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมินโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครโรไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสุเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียฤดูกาลล่าสุด2ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3 AEK เอเธนชนะ LAS เคลินส์1ประตูต่อ0 FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบียาเรียล3ประตูต่อ2และลีวแพ้เรอัลเบติส2ประตูต่อ3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวครับ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสยลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพเสรินทร์

0: 21และ25 19คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ประพัชญาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเรนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1 3ต่อ6และ7ต่อ6ซุปเปอร์ไทยเบรก10ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
1: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่ออันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็แปลว่าก็มีความหวังต่อระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
0: ด้านนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีฑาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยะมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และ4เกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทย U20 โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกา20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาที

0: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมจากไทยวีเมนลีก1ที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์โดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เน้นทดสอบความเข้าใจของนักกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตัวทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
5: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570 ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแต่ในหลายกรณีพบว่าการเกิดอาการของโรคนี้มีสาเหตุไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอาการของโรคอัมพาตใบหน้ามาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมงบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเล็กน้อยในขณะที่บางคนอาจเป็นอัมพาตทั้งใบหน้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตใบหน้าจะไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเต็มที่การขมวดคิ้วการกระพริบตาและการทำหน้าบิดเบี้ยวอาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในด้านที่ได้รับผลกระทบใบหน้าของคุณอาจรู้สึกชาหรือหนักแต่ยังคงรับรู้สัมผัสและอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้ข้อมูลระยะการเกิดโรค แบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ปอ.พ.
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต

คนเรานี่ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
8: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วหลายเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุและมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกนิกาแก้วใสรายงาน
2: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้ว ครั้งนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
2: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ98ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลต่อไปซึ่งถือเป็นพันธมิตรอันยาวนานของญี่ปุ่นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและสูญหายราว 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2,570 โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: โกฟันสนุกได้ทุกวัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าสวทภูเก็ตนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์สายสนิทพงษ์สุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูริพงษ์เมฆสุวรรณค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์สายครับ
1: ค่ะเราทั้งสองคนนะคะเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกชีววิทยาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ออกอากาศวันนี้วันที่9กันยายน2569นะคะเวลา14:10 ถึง15:00 นโดยประมาณนะคะ1 ชั่วโมงต่อจากนี
2: ้
1: วันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องนักวิทยาศาสตร์พลเมืองค่ะ
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์ค่ะสำหรับประเด็นเรื่องนักวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ทางสาขาชีววิทยาได้พยายามสื่อสารออกมานะคะเรามีการนำแนวคิดในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การทำวิจัยด้วยนะคะหลายๆ EP ที่ผ่านมานะคะเราเคยพูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะที่นำมาใช้ในเรื่องของการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะเมื่อปี2566นะคะอันนั้นก็เป็นงานหนึ่งของทางสาขาชีววิทยานะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานะคะทางสาขาชีววิทยาเราก็ได้สื่อสารในประเด็นของเรื่องของ AI นะคะในยุคนี้สมองกลในเรื่องของAI ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการทำงานทุกภาคส่วนเลยนะคะในส่วนของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็มองว่าเป็นข้อดีมากๆเลยที่จะได้เปิดโอกาสให้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้นแล้วก็เอื้อต่อกระบวนการนักวิทยาศาสตร์พลเมืองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการสื่อสารไปก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันนะคะที่โครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองซึ่งเป็นผลงานของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูริพงษ์เมฆสุวรรณนะคะซึ่งวันนี้เราก็ตั้งชื่อตอนว่านักวิทยาศาสตร์พลเมืองระดับไมโคร
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์ภูริพงษ์พอจะขยายความหัวข้อว่านักวิทยาศาสตร์พลเมืองระดับไมโครนี้คืออะไรแล้วก็เป็นยังไงพอจะขยายความสักนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ครับอาจารย์ครับคือตัวทั่วไปนะครับเราก็ได้ยินคำว่านักวิทยาศาสตร์พลเมืองนะครับหรือว่าประชาชนที่เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยมาช่วยนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่งานทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นงานที่เรามองเห็นจับต้องได้มองเห็นกับด้วยตาเปล่า
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้พลเมืองทำงานวิทยาศาสตร์แต่ฝ่ายเดียวเพียงแต่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยตัวจริงแล้วก็ภาคพลเมืองซึ่งข้อดีของภาคพลเมืองเนี่ยก็คือมีหูมีตาถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ตามระบบนิเวศต่างๆอยู่ในพื้นที่ต่างๆหลากหลายมากเราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาตรงนั้นได้
2: แต่วันนี้ผมมาเสนออีกมุมนึงว่ายังมีนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่สนใจในเรื่องของสิ่งเล็กๆก็คือชอบที่จะดูสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งเขาก็เป็นอีกกลุ่มคนนึงนะครับที่มีความสนใจสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะ อาจารย์กำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆใช่ไหมคะที่ดูใต้กล้องจุลทรรศน์มันจะเป็นลักษณะแบบไหนคะอาจารย์
2: ซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนที่สนใจเขาก็จะตักน้ำหยดน้ำมาหยดแล้วก็มาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ครับเราก็จะเจอท ั้งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโปรโตซัวหรือบางอันเรียกว่าแพลงก์ตอนสัตว์อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีรูปลักษณ์หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นนะครับก็เป็นความประทับใจอีกรูปแบบนึง
1: ค่ะอาจารย์กำลังขยายความคำว่าไมโครนี้มาจากชุมชนของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: เป็นชุมชนของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนะคะซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าบางครั้งเราอาจจะเจอน้ำมีสีเขียวผิดปกติแสดงว่าชุมชนของสาหร่ายบางชนิดก็เพิ่มขึ้น
2: ใช
1: ่แต่ว่าจริงๆแล้วในแหล่งน้ำทุกแหล่งไปค่ะอาจารย์ที่จะมีแพลงก์ตอนให้เราเห็นหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยค่ะ
2: คือถ้าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติจัดว่ามีทุกแหล่งเลยครับขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณภาพน้ำไม่ค่อยดีก็จะเจอสิ่งมีชีวิตพวกหนึ่งถ้าคุณภาพน้ำดีนะครับก็จะเจออีกพวกหนึ่งนะครับแตกต่างกันไป
1: ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีการตักน้ำมาส่องดูเนี่ยก็สามารถบอกคุณภาพของแหล่งน้ำได้เป็นตัวดัชนีชี้วัดได้เลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ได้ครับในเบื้องต้นได้เลย
1: ก็จริงๆแล้วในเรื่องของแพลงก์ตอนเนี่ยในสาขาชีววิทยาของเราก็มีสอนอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับจะอยู่ในวิชาสัตววิทยาด้วยเป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะก็อย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการฝึกอบรมให้กับนักเรียนหรือว่าคุณครูผู้สนใจถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยากทำความรู้จักกับโลกระดับไมโคร
2: ใช่
1: ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อมาทาง
2: คณะวิทยาศาสตร์ได
1: ้ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะว่าอยากจะรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของแพลงก์ตอนสิ่งมีชีวิตในน้ำก็จะได้ดูกล้องจุลทรรศน์ดูวิธีการในการลากแพลงก์ตอนแสดงว่าตัวองค์ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เด็กนักเรียนโรงเรียนก็สามารถเข้าถึงได
2: ้
1: ทีนี้กลับมาที่โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์พลเมืองค่ะอาจารย์คะ
2: ครับ
1: ตัวโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เป็นระดับไมโครตัวนี้มันมีที่ไปที่มาอย่างไรคะอาจารย์ขยายความนิดนึงค่ะ
2: ครับคือเริ่มแรกนะครับเกิดมาจากที่ทางทีมวิจัยของราชภัฏนะครับร่วมกับมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ค้นพบแพลงก์ตอนชนิดนึงซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลกนะครับที่พบในแหล่งน้ำในพลุนะครับในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็แหล่งน้ำบางประเภทในจังหวัดพังงา
1: ค่ะครับผู้ในภูเก็ตด้วยเหรอคะ
2: ใช่ใช่ครับเมื่อปีพ.ศ. 2561นะครับพลุจะอยู่ในโซนพื้นที่ตำบลไม้ขาวครับ
1: อ๋อใช่ค่ะไม้ขาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลุที่มีความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะโอ้แล้วเราก็เจอสิ่งมีชีวิตที่เป็นนิวสปีชีส์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก
2: เราก็ได
1: ้แพลงก์ตอนสัตว์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับซึ่งตัวนี้นะครับเราพบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561นะครับเราก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นโรติเฟอร์เก้าเขาชื่อจะแปลกนิดนึงนะครับเป็นชื่อแพลงก์ตอนชื่อโรติเฟอร์แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีลักษณะที่เหมือนกับมีเขาอยู่เก้าอัน
1: แล้วเขากินอะไรเป็นอาหารคะเป็นหัวเขาอยู่ในป่าพุ่งนี่เขากินอะไรคะ
2: คือเขาจะกินแพลงก์ตอนพืชอีกทีนึงนะครับรวมถึงตะกอนเล็กๆในน้ำนะครับก็จะเป็นอาหารของเขานะครับ
1: ค่ะแล้วเขานี่มีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารหรือว่ามีประโยชน์อะไรไหมคะอาจารย์พวกโรติเฟอร์นี
2: ้ครับโรติเฟอร์เนี่ยปัจจุบันทุกชนิดยังไม่พบว่าเขาเป็นพิษอะไรนะครับแต่เขาจะมีบทบาทในการเป็นอาหารของสัตว์น้ำอื่นๆขนาดเล็กรวมถึงปลาลูกปลาอะไรด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของความสำคัญในห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ำแหล่งน้ำจืดนะครับ
1: ค่ะก็มีแพลงก์ตอนพืชแล้วก็มีตัวแพลงก์ตอนสัตว
2: ์มากินแพลงก์ตอนพืช
1: โรติเฟอร์นี่ก็คือแพลงก์ตอนสัตว
2: ์ครับ
1: มากินแพลงก์ตอนพืชเขาก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำตัวเล็ก
2: ๆ
1: ส
2: ั
1: ตว์น้ำตัวเล็กก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำตัวใหญ
2: ่
1: นะคะก็ถ่ายทอดพลังงานไปในห่วงโซ่อาหาร
2: สุดท้ายมนุษย์เองก็ต้องกินสัตว์น้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำก็พลังงานและสารอาหารก็ถ่ายทอดมาตั้งแต่แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ลูกปลาจนถึงปลาใหญ่ที่เรากินกันนี่แหละครับ
1: ค่ะแล้วก็เขาก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าพลุด้วยนะคะ
2: ค
1: แล้วอย่างกลุ่มโรติเฟอร์เก้าเขานี่เขาอยู่ที่ไหนคะเขาเกาะอยู่หรือว่าเขาว่ายน้ำอยู่ยังไงคะอาจารย
2: ์กลุ่มนี้จะเป็นพวกยึดเกาะครับซึ่งถ้าเราเอาพืช น้ำมาดูเนี่ยถ้าพืช น้ำที่มีรากอยู่ข้างล่างแต่ใบอยู่ข้างบนพวกนี้ก็จะเกาะอยู่กับรากแต่ถ้าพืชน้ำชนิดไหนที่เขาอยู่ในน้ำหมดเลยทั้งลำต้นทั้งใบพว วกนี้ก็สามารถเกาะทั้งบนต้นทั้งบนใบได้นะครับเหมือนกัน
1: มีภาพโรติเปอร์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: คนที่รับฟังรับชมทาง Facebook Live
2: นะครับก็จะเห็นตอนนี้นะครับ
1: ตอนนี้เป็นโรติเปอร์นะคะหน้าตาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับคนที่อาจจะฟังทางสถานีวิทยุนะคะมันเห็นมันมีกลมๆอยู่ที่บนหัวสองเหมือนหูนะคะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ที่ภาพที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับเป็นโรติเปอร์กลุ่มที่ยึดเกาะนะครับลักษณะเขาจะสร้างท่อใสๆก่อนนะครับเพื่อป้องกันร่างกายที่อ่อนนิ่มของเขานะครับเมื่อเขาโผล่ออกมาจากท่อนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงข้างบนสุดจะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการจับกินอาหาร
1: โอ้น่ารักมากเลย
2: นะครับอันนี้เรียกว่าโคโรนานะครับ
1: โอ้ชื่อเพราะด้วย
2: เราเคยมีรถยนต์ยี่ห้อโคโรนาก็มีนะครับก็รับรับศัพท์ก็คือแปลว่าลักษณะของคล้ายๆกับวงล้อนะครับที่มันจะพัดหมุนนะครับ
1: อ๋อค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะไปถึงแล้วค่ะแต่หน้าตาเขาก็น่ารักจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้จับมาส่องใต้กล้องเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมีบางคนถึงหลงไหลการเก็บพวกโรติเฟอร์หรือว่าการเก็บแพลงต้นพวกนี้มาส่องดูเป็นงานอดิเรกได้เลยเพราะว่าพอเรามาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์สามารถถ่ายรูปนะคะโพสโชว์ใน Facebook ก็ได้ใช่ไหมคะเก็บเป็นคอลเลกชันได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนแล้วก็ความงดงามจากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยค่ะทีนี้จากการที่เราเจอโรติเฟอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกวิทยาศาสตร์ปกติที่นักชีววิทยาไปทำงานใช่ไหมคะไปทำวิจัยอย่างอาจารย์ดร.ภูริพงษ์เนี่ยก็ไปเก็บตัวอย่างมาเจอสิ่งมีชีวิตเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับภาคพลเมืองยังไงคะอาจารย
2: ์นะครับในส่วนแรกนั้นก็คือเป็นกลไกทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ปกตินะครับเหมือนที่อาจารย์สายว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับหลังจากปี2561นะครับวันหนึ่งผมก็ได้อีเมลจากนักวิจัยอิสระหรือว่าจริงๆเขาก็เป็นพลเมืองทั่วไปนี่แหละนะครับซึ่งเขาไปพบเจ้าโรติเฟอร์ก้าวเขาที่ประเทศสเปน
1: โอ้สเปนเลยเหรอคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ยุโรปเลยนะคะ
2: ยุโรปเลยครับเขาอยู่เมืองบาร์เซโลนาเขาก็ชอบถ่ายรูปใต้กล้องเขาก็ส่งมาแล้วเขาเห็นผลงานตีพิมพ์ของเรา
1: โอ้แสดงว่างานของเรานี่ก็เผยแพร่ไปถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์นะคะผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะยิ่งงานที่ได้พิมพ์เผยแพร่ก็ไปทั่วโลกสำหรับผู้ที่สนใจในแวดวงนี้ค่ะพอเขาเห็นงานแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์
2: เขาก็เห็นอีเมลของเรานะครับที่อยู่ในผลงานเขาก็แนบรูปแล้วก็ส่งอีเมลมาถามว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่เจอที่เมืองไทย
1: ก็คือเขาต้องการคอนเฟิร์มสปีชีส์นั่นเองว่าตัวนี้เฮ้ยเหมือนกันเลยกับที่อาจารย์บอกว่าเป็นนิวสปีชีส
2: ์
1: ที่พรุในตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก
2: ็
1: ตและไปเจออีกตัวหน้าตาเหมือนกันเด้แหมพี่น้องกันไปอยู่ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนโอ้ยชักสนุกแล้วค่ะอาจารย
2: ์เขาส่งมาเมื่อปีพ.ศ. 2567ผ่านไป6ปีนะครับ
1: อ๋อ6ปีกว่าที่เขาจะได้ไปเจอตัวนี้แต่ผลงานวิจัยเมื่อตีพิมพ์แล้วมันก็อยู่บนระบบอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงต่อคะอาจารย
2: ์ในอีเมลครั้งแรกผมก็ตอบไปว่าอ๋อใช่เลยครับดูจากลักษณะสำคัญของเขาเป็นตัวเดียวกันจริงๆนะครับผมก็เขาก็ขอบคุณแล้วก็จบไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เขาก็ขอบคุณว่าโอ้เขาดีใจที่เราเป็นผู้เขียนแล้วเราตอบช่วยดูให้เขาตอบโต้กับเขา
1: ค่ะ
2: เจอนักวิจัยเจ้าของผลงาน
1: ค่ะตอนนี้ก็พูดถึงว่าชุมชนโลกของเราเหมือนแคบลงนะคะอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ผลงานตีพิมพ์ที่เราทำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะทีนี้คนอีกซีกโลกนึงมาเจอผลงานของเราแล้วเขาไปเจอสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแล้วได้พูดคุยกันโอ้อาจารย์ก็ได้เพื่อนข้ามครึ่งซีกโลกเลยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับแกก็คงชอบคงหลงไหลในความสวยของสัตว์กลุ่มนี้ครับมาต้นปี2ปี68แกก็ส่งอีเมลมาอีกนะครับคราวนี้มีทั้งวิดีโอทั้งมีไข่มีตัวอ่อนคือยังติดตามต่อไปว่านอกจากที่เป็นตัวปกตินะครับก็ยังตามไปว่าออกลูกตอนไหน มีไข่ช่วงไหนก็ส่งมาอีกเซตหนึ่ง
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ที่หลงไหลในโรตีเฟอร์จริงๆเลยนะคะก็เก็บโรตีเฟอร์หลังบ้านมาส่องดูระยะการเจริญเติบโตโอ้นี่ก็คืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เขายังไปพบว่าในสื่อสังคมออนไลน์ก็เจอเจ้าตัวเนี้ยลักษณะเดียวกันในหลายแพลตฟอร์ม
1: อ๋อเหรอคะ
2: ด้วยครับ
1: แสดงว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่เจอเจ้าโรตีเฟอร์ตัวนี
2: ้มีทั้งวิดีโอที่ก่อนเขา
1: ค่ะ
2: แล้วก็ช่วงที่เขาทำแกก็เลยรวบรวมว่าตกลงว่ามีโพสต์ไหนบ้างที่เจอเจ้าตัวก้าวเขานี
1: ้
2: แล้วก็ส่งมาให้ด้วย
1: อ๋อแสดงว่า อาจจะมีหลายๆคนที่หลงไหลงานอดิเรกในเรื่องของการดูสิ่งมีชีวิตใต้กล้องจุลทรรศน์เก็บมาจากเก็บน้ำถ่ายแล้วก็
2: อย่างในภาพนะครับนี้เป็นโพสต์ของคนญี่ปุ่น
1: โอ้
2: ใช่ครับ
1: โอ้นอกจากเจอที่ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาบาร์เซโลนาสเปนตอนนี้ไปโผล่ที่ญี่ปุ่นอีก
2: ใช่ครับ
1: ก็อยู่ในเขตอบอุ่นเลยนะคะสำหรับประเทศญี่ปุ่นก็มีโพสต์เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ใช่
1: รู้สึกว่าถ้าเห็นในภาพ
2: จริงๆเป็นคลิปวิดีโอนะครับเขากำลังหมุนเจ้าโคโรนานี้กำลังกินอาหารอยู่เลยครับแต่ว่าผมแคปมาเป็นภาพนิ่งให้ชมนะครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษาไม่ว่าภาษาอะไรเราก็สามารถกด translate ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แปล
2: สื่อสารกันเบื้องต้นได้เลยครับ
1: สื่อสารพูดคุยกันได้นะคะแล้วเป็นยังไงต่อคะนอกจากที
2: ่ก็เลย
1: ไปเจอหลายแพลตฟอร์มไหมคะตัวที่เจอเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ครับพบทั้งใน Facebook นะครับ Instagram YouTube Twitter หรือว่า X นะครับแล้วก็อีกหลายๆที่เลยนะครับพบว่ามีเจ้าตัวนี้อยู
1: ่แสดงว่าพออาจารย์พูดถึงเนี่ยทำให้ดิฉันนึกถึงแพลตฟอร์มซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มี AI เข้ามาขับเคลื่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook เรื่องของ Instagram เรื่องของ YouTube X หรือที่เราเรียกกันว่า Twitter เมื่อก่อนน่ะนะคะก็ iNaturalist ตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักวิทยาศาสตร์พลเมืองอยู่แล้วแล้วก็
2: ใช่ๆครับสำคัญเลยคร
1: ับ ค่ะเราจะเห็นว่าตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็สามารถเป็นพื้นที่ทางวิทยาศาสตร์ได้ให้กลุ่มของผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันแล้วก็มาร่วมทำงานได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
2: ใช่ครับผมก็เลยเสนอความคิดเข้าไปว่างั้นในฐานะที่เขาเป็นผู้ริเริ่มทักเข้ามาเนี่ยก็เลยชวนเขาทำวิจัยซะเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยของงานวิจัยชิ้นนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราพักหายใจหายคอฟังเพลงกันสักหน่อยดีไหมคะแล
2: ้
1: วก็หลังจากนี้เราก็จะมาลงลึกถึงตัวงานวิจัยนะคะว่าทำยังไงตอนนี้เรารู้ที่ไปที่มาละว่าจากที่อาจารย์ได้ทำวิจัยนะคะแล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับโลกแล้วระดับนานาชาตินะคะแล้วก็มีผู้ที่ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ด้วยแล้วก็ไปเจอตัวสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีการพูดคุยสื่อสารกันมีคอมมูนิตี้ใหม่เกิดขึ้นนะคะจากแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็เป็นที่มาของงานวิจัยโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์พลเมืองระดับไมโคร
2: ค่
1: ะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันต่อในเบรกหน้าค่ะ

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์สวัสดีค่ะเรายินดีต้อนรับกลับมาในรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569นะคะเราคุยกันไปเรื่องของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองระดับไมโครนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงที่ไปที่มานะคะตื่นเต้นมากเลยก่อนที่เราจะไปกันต่อว่ากระบวนการวิจัยในเรื่องของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พลเมืองเป็นยังไงดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะก็กำลังอยู่ในช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570นะคะเป็นการรับสมัครโดยไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS นะคะซึ่งเราก็จะมีทั้งหมด7รอบสมัครนะคะซึ่งรอบแรกก็คือรอบที่1รอบรับตรงนะคะตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16
3: ตั้งแต่วันนี้นะ
2: ครับใช่ค่ะเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนถึงวันที่16ตุลาคม2569นะคะซึ่งในรอบของโควต้ารับตรงนี้จะสอบสัมภาษณ์ในวันที่6พฤศจิกายน2569สำหรับน้องๆที่อยากเข้าโควต้ารับตรงนะก็จะสามารถมีที่เรียนได้เลยนะคะในรอบแรกรอบ Early Bird เลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องเคร่งเครียดมากถ้ามีที่เรียนแล้วนะคะก็ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็มีหลายสาขาวิชานะคะรวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้งานวิจัยทางชีววิทยาเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการในทุกๆหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานโรงแรมนะคะงานโรงแรมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแขกเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวไปเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมในโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองอาจารย์ก็ทำงานกับหลายๆโรงแรมเหมือนกันนะคะที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะก็คนที่หรือคนที่สนใจจะทำเป็นงานอดิเรกก็สามารถที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมได้ของในหลายๆหลักสูตรนะคะของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่โครงการโรติเฟอร์เก้าเขานะคะในเบรกที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงอาจารย์ค้นพบโรติเฟอร์เก้าเขานะคะเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่พลุตำบลไม้ขาวนะคะและแหล่งน้ำบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะคะภูเก็ตพังงาตีพิมพ์ในงานวิจัยระดับนานาชาตินะคะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เป็นผู้ที่เข้าสนใจในเรื่องของโรติเฟอร์จากบาร์เซโลนาประเทศสเปนเขาเจองานวิจัยของอาจารย์และหน้าตาของโรติเฟอร์ที่อาจารย์ดีแคลร์ว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกเนี่ยเหมือนกับโรติเฟอร์หลังบ้านเขาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นไปสืบค้นไปเจอที่ญี่ปุ่นอีกนะคะมีหลายที่เลยทีนี้อาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าจะทำวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์พลเมืองเกี่ยวกับเรื่องของโรติเฟอร์เก้าเขาขึ้นมาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้ทำยังไงคะไอตัวกระบวนการของการทำงานวิจัยเนี่ยค่ะอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับก็หลังจากที่ชวนนักวิทยาศาสตร์พลเมืองคนนี้นะครับเข้ามาช่วยทำงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็คือเริ่มแรกเราจึงกำหนดคีย์เวิร์ดในการที่จะหาข้อมูลของเจ้าเก้าเขานี่แหละให้ครอบคลุมทั่วโลกในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการกำหนดอย่างเช่นคีย์เวิร์ดคำว่าโรติเฟอร์คีย์เวิร์ดของชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเก้าเขานะครับอย่างเช่นเขาชื่อลิมเนียสโนเวมเซอรัสนะครับโนเวมเซอรัสก็แปลว่าเก้าเขานะครับแล้วก็หาไปในทุกแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตนะครับ
2: ได้มาเยอะไหมคะอาจารย
3: ์คือแต่ละคีย์เวิร์ดก็จะได้ความครอบคลุมแตกต่างกันแต่เราจะต้องเลือกว่า

0: มันมีความเป็นไปได้ที่บางโพสต์อาจจะใช่แต่ว่าภาพไม่ชัดลักษณะไม่ชัดเราก็ต้องตัดไปนะครับงานวิทยาศาสตร์คือเราต้องให้มั่นใจชัดที่สุดว่านั่นคือก้าวเขาถ้าเขาแบบภาพเบลอๆหรือว่าไม่ได้มุมในการจำแนกเราก็จะต้องตัดออกครับ
1: ค่ะทีนี้เราลองมาดูแผนภาพที่เป็นแผนที่โลกนะคะเราจะเห็นตำแหน่งใช่ไหมคะอาจารย์จุดแดงๆที่อยู่ในแผนที่โลกนี้คืออะไรคะอาจารย์
0: จุดแดงนี้คือจุดที่ผู้โพสต์พบเจ้าก้าวเขาทั้งหมดนะครับจาก
1: รายชื่อโพสต์เลยนะคะ
0: ใช่ครับท่านผู้ชมลองดูจากซ้ายสุดก็ได้นะครับจากตะวันตกก็คือพบตั้งแต่เม็กซิโกนะครับไล่ไปถึงอเมริกานะครับมี
1: เม็กซิโกอเมริกาอิตาลี
0: เข้ามาทางยุโรปนะครับสเปนยูเครนแอฟริกาใต้
1: ไปยูเครนไม่ได้ไปรบกับใครนะคะแต่ว่ามีความหลากหลายเหมือนกันกับที่อื่นๆค่ะแอฟริกาใต้
0: มาเลเซียไต้หวันจนถึงญี่ปุ่นคือตั้งแต่ตะวันตกสุดจนถึงตะวันออกสุดของทวีปทั่วโลกนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าดูเหมือนเขตการแพร่กระจายของเขาเนี่ยจะอยู่ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น
0: เป็นไปได้ครับ
1: อาจจะกระจายอยู่ช่วงนั้นค่ะดูจากแผนที่แล้วโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพลังของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยจะทำให้การสำรวจเนี่ยครอบคลุมไปได้ทั่วโลก
0: อาจารย์ต้องเล็กดูว่าถ้าเกิดเราต้องนั่งเครื่องบินไปตักน้ำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ที่ประเทศต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรขนาดไหนครับ
1: โอ้ค่าตั๋วไปอเมริกา
0: ที่พัก
1: ค่ะ
0: ค่าเช่าต่างๆค่าเดินทางค่าอาหาร
1: โอ้หลายล้านแน่เลยค่ะโครงการวิจัยนี้นะคะแต่ว่าในการทำของโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์พลเมืองนี้ต้นทุนเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ถ้าพูดจริงๆก็คือแทบเป็นศูนย์ครับในโพสต์นี้นะครับ
1: ต้นทุนที่เป็นต้นทุนในการเดินทางการใช้จ่ายพวกนั้นจะไม่มีเลยเราก็จะใช้เป็นต้นทุนเวลาแล้วก็อันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะว่าภาคประชาชนเนี่ยภาคประชาชนหมายถึงประชาชนทั่วโลกเลยนะคะเขาสามารถที่จะใช้ทรัพยากรของตัวเองในการที่มาร่วมลงทุนทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: นะคะก็ถือว่าเป็นภาพเชิงบวกของการวิจัยนะคะที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงมาก
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: คราวนี้กระบวนการต่อไปครับอาจารย
1: ์ค่ะพอเรารู้ว่ามันอยู่ที่โพสต์ไหนแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงต่อคะอาจารย์
0: ครับครั้งนี้เราจะต้องติดต่อเจ้าของโพสต์ในการแจ้งเขาว่าเรามีโครงการนี้นะแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เก็บข้อมูลแล้วเราต้องขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่าเขาเก็บที่ลักษณะแหล่งน้ำแบบไหนในพื้นที่ไหนกันแน
1: ่
0: นะครับแล้วก็ข้อมูลแหล่งน้ำข้อมูลพืชน้ำรวมถึงขออนุญาตในการเอามารวบรวมเป็นผลงานตีพิมพ์ให้เครดิตกับแอคเคาท์ชื่อแอคเคาท์ของเขา
1: ค
0: ่ะอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะอ๋อก็แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียอาจจะมีแค่รูปพอเรายืนยันแล้วว่าเป็นเจ้าโรติเฟอร์เก้าเขาเราก็จะต้องใช้ข้อมูลประกอบที่เป็นบริบทเพิ่มเติมซึ่งก็จะต้องขอมาจากตัวของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองในแต่ละที
0: ่
1: นะคะซึ่งโอ้เห็นถึงความเป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเราก็อาจจะค่อยคุยถึงการขยายความว่าเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ยังไงนะคะทีนี้หลังจากที่อาจารย์ดำเนินการในเรื่องของการติดต่อเจ้าของภาพหาข้อมูลต่างๆขออนุญาตต่างๆแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมคะอาจารย
0: ์รอบนี้ก็ไม่นานมากครับประมาณ6เดือนตั้งแต่เริ่มมีไอเดียจนถึงกระบวนการต่างๆเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยอันนี้นะครับกว่าจะได้เผยแพร่ออกมานะครับประมาณครึ่งปี
1: ก็ถือว่าสั้นมากสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยาถ้าเราคิดถึงว่าโครงการที่เราจะต้องไปเก็บโรติเฟอร์ทั่วโลกงบประมาณมหาศาลแล้วต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะคะ 2-3 ปีก็ไม่น่าจะเสร็จแต่ว่าพอเรามีเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองเราใช้เวลาเพียงแค่6เดือน รวมไปถึงการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยด้วย
0: เดี๋ยวให้ทีมงานเปิดหน้าตาต้นฉบับบทความวิจัยครับ
1: ค่ะก็ได้ตีพิมพ์เป็นเปเปอร์ใช่ไหมคะ
0: เป็นในภาพที่หลังจากอันนี้ครับเนี่ยครับ
1: ภาพนี้นะคะมันเป็นบทความวิจัยเรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์นะครับชื่อเรื่องก็คือการพบ

0: ใหม่นะครับคือการ
1: ภาษาอังกฤษจะได้
0: ครับเป็น new occurrence นะครับ record and update global distribution นะครับ of limnet nervium serratus นะครับก็คือชื่อของเจ้าก้าวเขานะครับ using citizen contribute and public data นะครับก็คือเป็นการค้นพบการแพร่กระจายใหม่ของเจ้าก้าวเขาโดยใช้ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์พลเมืองรวมถึงบทความวิจัยบางชิ้นที่เขาพบเหมือนกันแหละเขาก็ตีพิมพ์เป็นช่องทางปกติด้วย
1: ค่ะตีพิมพ์ในเปเปอร์ไหนคะ journal ไหนคะอาจารย
0: ์ journal นี้ชื่อ journal of limnology นะครับเป็นวารสารวิจัยเกี่ยวกับทางน้ำนะครับทางน้ำทั้งหมด
1: ถือว่ามี ranking หรือว่าคุณภาพของตัววารสารนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเลิศเลยนะคะเป็นผลงานในระดับนานาชาติที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะได้ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์พลเมืองจากทั่วโลกได้ร่วมกันทำวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่ออกมานะคะซึ่งน่าประทับใจมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้การที่เราได้ข้อมูลหรือได้บทความวิจัยหรือการทำโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์พลเมืองครั้งนี้ค่ะอาจารย์มองว่านอกจากเราได้ตัวเปเปอร์ออกมาเนี่ย คุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้จากเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างคะ
0: สำหรับกรณีนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือนักวิจัยท่านแรกที่ติดต่อเข้ามาเนี่ย เขามีความประทับใจมากเขาขอบคุณเราอย่างมากที่ทำเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาชอบด้วยตัวเองไม่มีใครเห็นว่ามันสำคัญยังไงหรอส่องกล้องไปส่องกล้องมาเอาน้ำมาหยดกลายเป็นว่าเขาขอบคุณเรามากๆเลยที่เราแบบทำให้เขาประทับใจ
1: ผมว่าฟังแล้วขนลุกเลยอาจารย์ก็คือนึกถึงนะถ้าเด็กเราเยาวชนเรานะคะซึ่งเขามีความสนใจธรรมชาติแล้วเขาได้สามารถคอนแทคกับตัวนักวิทยาศาสตร์จริงๆดิฉันก็มีเคสอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นว่าตัวอาจารย์สายเสน่ห์เองเนี่ยก็ทำเรื่องพายุเรื่องหญ้าทะเลเนาะแล้วก็มีเด็กนักเรียนจากกาลพัดเนี่ยเขามาสัมภาษณ์แล้วเขาขอตามไปทำวิจัยไปดูที่เราทำวิจัยอ่ะเสร็จแล้วเขาเกิดความอินเกิดความประทับใจเอาไปทำรายงานไปทำโครงงานประกวดได้รางวัลอีกนะคะในระดับโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนแถวทับปุดท้ายเมืองน้องเขาไปออกแบบโครงการวิจัยอันนี้ก็เป็นโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์พลเมืองที่ทางสาขาชีววิทยาเราได้พยายามขับเคลื่อนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะอันนี้ก็ในระดับท้องถิ่นแต่ว่าของดร.ภูริพงศ์คราวนี้สร้างแรงบันดาลใจไปถึงสเปนเลย
0: ครับ
1: ค่ะมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมอาจารย์
0: ก็ลักษณะคล้ายกันก็คือนักวิทยาศาสตร์พลเมืองเองที่เป็นเจ้าของโพสต์เขาก็ดีใจเหมือนกันครับที่งานอดิเรกเขาก็ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกจากที่ตัวเองก็โพสต์เป็นแบบอย่างไม่เป็นทางการก็ถูกเอาไปรวบรวมเป็นลักษณะของโพสต์ที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับก็ได้เผยแพร่ไปนะครับ
1: เราก็ได้เห็นคุณค่าของตัวอินเทอร์เน็ตและก็สื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีพลังมากมายที่เราจะใช้ในเชิงสร้างสรรค์นะคะสามารถที่จะใช้ในการขยายองค์ความรู้ใช้ในการลดต้นทุนทั้งในเรื่องของต้นทุนเชิงมูลค่าที่เป็นตัวเงินแล้วก็ต้นทุนเชิงเวลานะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับที่อาจารย์สายเคยนั่นทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตมันเยอะมากมหาศาลมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เห็นว่าของดีอยู่ตรงไหนก็คือองค์ความรู้พื้นฐานไอ้นั่นคือหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพวกเรานะครับว่ารวมถึงนักศึกษาที่เราสอนทุกอย่างถ้าเราไม่มีพื้นฐานเรามองไปเราก็จะไม่พบว่าอะไรของดีอยู่ตรงไหนในกองข้อมูลอันมหาศาลนั้น
1: อ๋อค่ะก็คืออาจารย์กำลังจะสื่อสารว่าในโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้เราพูดถึงประโยชน์พูดถึงข้อดีแต่จริงๆแล้วมันต้องใช้องค์ความรู้พื้นฐานในการที่จะไปจับประเด็นเพราะไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดที่ถูกต้องถูกไหมคะอาจารย์อ
0: าจารย์สายลองนึกดูว่าโพสต์เนี่ยเขาโพสต์มาหลายปีแล้วตั้งไม่รู้กี่โพสต์แต่ว่าใครล่ะที่จะไปบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจนะครับก็ต้องมีความรู้เพื่อไปมองดูข้อมูลเหล่านั้นนะคร
1: ับโอ้โหอาจารย์พูดมาอย่างนี้ต้องเรียนชีววิทยาแล้วค่ะต้องเรียนชีววิทยาแล้วใครที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะคะเราอยากรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสามารถที่จะเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะสามารถเข้าถึงสื่อพิจารณาได้ว่าสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยมันถูกหรือมันผิดตอนนี้เราอาจจะมองว่าง่ายๆนะอยากรู้ว่าต้นอะไรแค่ใช้กล้อง Google Lens ไปส่องก็ออกมาแล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนชื่อไหนแต่มันถูกหรือเปล่าล่ะบางทีออกมา10ชื่อไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อย่างเช่นในแหล่งน้ำสมมติว่าถ้ามีคนเห็นว่าอุ้ยปลาเยอะจังแหล่งน้ำนี้น่าจะดีนะครับแต่พอเราตักขึ้นมาทั้งเหมือนตัวนั้นคือปลาหมอคางดำขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้แย่เลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้แย่เลย
0: ก็คือเราต้องมีความรู้ที่จะรู้ว่าแบบไหนคือดีแบบไหนคือไม่ดีด้วยครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้อาจารย์ก็มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็พบว่าความหลากหลายทางชีวภาพนี้กำลังประสบกับภาวะวิกฤตนะคะนอกจากเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะในเรื่องของภาวะมลพิษแล้วก็การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่สำคัญนะคะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรที่จะฝากเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์พลเมืองเกี่ยวกับเปเปอร์ที่เราพูดถึงวันนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: จริงๆก็ได้สรุปสาระสำคัญไปหมดแล้วนะครับเรื่องถึงพลังของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองนี่แหละเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับบางครั้งเขารู้ดีกว่าเราแต่คนที่จะชี้เขาว่าความรู้ที่เขารู้เนี่ยตรงไหนสำคัญจัดระบบระเบียบหรือว่าเป็นการติดตามปรากฏการณ์บางอย่างหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างเราก็ต้องเข้าไปนะครับไปชี้แนะของทางนักวิทยาศาสตร์พลเมืองด้วยเช่นกันค
1: ่ะก็กำลังมองถึงการทำงานร่วมกันนะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI นะคะเรื่องของพลังของภาคประชาชนนะคะรวมไปถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในตัวนักวิทยาศาสตร์ถ้ามาร่วมมือกันมาพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการวิทยาศาสตร์นี้ให้ต่อเนื่องเป็นไปได้นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะโดยสาขาชีววิทยาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองมากๆเลยนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะนอกจากในเรื่องของการให้บริการวิชาการแบบปกติแล้วตอนนี้เรากำลังพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอยู่ด้วยนะคะอยู่ในช่วงของการพัฒนาหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะคิดว่าปลายปีนี้นะคะก็น่าจะสามารถที่จะเปิดรับเครือข่ายนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะก็เป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตนะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีความร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะใช้แพลตฟอร์มไทบิฟเจอร์นี่นะคะเป็นทัวร์ที่ BRTHก็คือไทยใช่ไหมคะ BIF Thai Beef Journey สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วก็สำรวจทรัพยากรที่อยู่รอบๆ บ้านเรานะคะแล้วก็คิดว่าเรามีอีกหลายๆโครงการเลยทีเดียวนอกจากโครงการวิจัยที่อาจารย์ดร.ภูริพงษ์เมฆสุวรรณนะคะได้ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติไปแล้วนะคะเราก็ยังมีโครงการนักวิทยาศาสตร์พลเมืองอีกหลายๆโครงการรวมถึงหลักสูตรระยะสั้นที่กำลังพัฒนาด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทางสาขาให้ความสำคัญที่นี้สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเหล่านี้นะคะไม่การที่เราพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยนอกจากการมาเรียนในปกติหลักสูตรปกติเนี่ยได้รับความรู้เต็มๆอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นคนทำงานนะคะทำงานอยู่ในโรงแรมอยู่ในสถานประกอบการสนใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยากจะเป็นคนอยากจะดูนกเป็นเห็นนกมาหลังโรงแรมเราเยอะๆอยากจะรู้ว่าเอ้ยพยูนเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตทุกวันเลยนะคะเมื่อเช้าอาจารย์ก็เพิ่งไปประชุมกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะเราก็พูดถึงวิทยาศาสตร์พลเมืองด้วยนะคะก็จะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่อยู่หน้าหาดให้ส่งข้อมูลพยูนให้กับทางส่วนกลางเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการจัดการพื้นที่นะคะอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราจะใครที่ติดตามเรื่องพยูนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีภาพนักท่องเที่ยวพายคายักใกล้ๆพยูนเลยในการชมพยูนโดยการพายคายักไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะคะก็มีที่พื้นที่อ่าวตังเข็นนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ พอเรารู้ว่าพยูนไปตรงไหนนะคะเราก็ไปวางมาตรการนั่นก็คือนอกจากในเรื่องของวิทยาศาสตร์พลเมืองในเรื่องของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปอย่างเช่นว่าพยูนเข้าตรงนี้เราก็กำหนดความเร็วของเรือไม่ให้เกิน 3-5 นอตนะคะเรากำหนดเครื่องมือประมงนะคะที่จะไม่ทำลายหรือว่าที่จะไม่ไปพันหางพันครีบของตัวพยูนนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะมาตรการจัดการเนี่ยก็ได้มาจากโครงการนักวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะก็เราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือในหน่วยงานเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นการรายงานสิ่งที่เราพบเห็นบริเวณชายหาดชายฝั่งนะคะเมื่อไม่กี่วันก็มีคนรายงานเต่าทะเลนะคะกินน้ำมันก้อนน้ำมันแล้วก็ลอยขึ้นมาเกยตื้นนะคะก็หลายๆคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันต่อไปค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะก็ได้ยกตัวอย่างนะคะให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะเป็นการซีรีส์ที่อยู่ในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่จบแค่วันนี้นะคะในรอบต่อไปของสาขาชีววิทยาเรายังมีเรื่องของวิทยาศาสตร์พลเมืองในบริบทอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยูนที่อาจารย์เกริ่นไปแล้วนิดหน่อยนะคะหรือว่าเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นนะคะเราก็ยังต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สำหรับรายการวิทย์คิดคุยนะคะก็ออกอากาศเป็นประจำนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาแล้วจากเดิมเคยออกอากาศตอนเช้าวันพฤหัสตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่วันพุธนะคะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงของทุกๆวันพุธสำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่9กันยายน2569นะคะอาจารย์สายเสน่ห์พงสุวรรณค่ะและ
0: ครับอาจารย์ภูริพงษ์เมฆสุวรรณครับ
1: ค่ะเรา2คนจากสาขาชีววิทยานะคะก็จะต้องขออำลาไปก่อนนะคะก็คิดว่าจะมาเจอกันรอบหน้ากับประเด็นในเรื่องของวิทยานักวิทยาศาสตร์พลเมืองอีกแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รับฟังรายการของสถานีต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
3: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
11: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครานันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายแม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
12: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุ่งขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจับเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ Add Line Official Add Thailand Mountain PK หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: โกฟันสนุกได้ทุกวัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
18: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
19: ่หายลูกเออบรรโรผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
18: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
19: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

หยิบแนวเพลงลูกทุ่งอีสานมาฝากกันแล้วกันในภาคบ่ายวันนี้นะคะตอนรับคุณเข้าสู่สปอตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ยังคงอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะบ่าย 3 โมงนิดๆนะไปจนถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณ 1 ชั่วโมงนะคะโดยประมาณที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะข่าวสารทางด้านกีฬานะคะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยผ่านเครื่องหน้าปัดของเราจากสวทภูเก็ตค่ะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้มาอัปเดตกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะอย่าฟังเพลงเพราะเพลงไหนนะส่งเสียงเข้ามาก็ได้อาจจะไปทักที่แชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาก็ได้นะคะมีการทิ้งกันมาข้อมูลไว้ด้วยนะหรือว่าอยากจะมีข่าวสารให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นกิจกรรมโดยรวมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์โดยรวมของพี่น้องประชาชนเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะทักกันเข้ามาได้เลยเริ่มต้นกับสปอร์ตทูเดย์ในวันนี้คุณผู้ฟังไปกันที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็ต้องแสดงความยินดีอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับทางด้านท่านโปรดปรานสมานมิตรนะคะกับการนั่งตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ค่ะหลังจากที่ครม.เห็นชอบแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมครม.ที่ผ่านมานะคะงานนี้นางสาวลลิดานะคะเพลินวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572นะคะตามมติของครม.ตามมติของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดกกท.ด้วยนะคะซึ่งสำหรับทางด้านท่านโปรดปรานสมานมิตรนะคะเข้าทำงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เนี่ยมาตั้งแต่วันที่9เมษายนปี2534ค่ะแล้วก็มีการดำรงตำแหน่งนะคะขยับมาเรื่อยๆในแต่ละปีนะคะเคยทั้งอยู่เป็นผอ.กองประชาสัมพันธ์นะคะผอ.สำนักผู้ว่าการนะคะดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีและดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬาปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยจนมาปัจจุบันนี่แหละค่ะเรียกว่านะคะก็คำวอดอยู่ในวงการการกีฬานะคะในพื้นที่กันพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะคือหลับตาก็จะเห็นถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในบ้านนะฮะตั้งแต่พื้นฐานเลยทีเดียวแล้วก็เห็นถึงในส่วนของการบริหารงานด้วยถือได้ว่าเป็นกับการได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยแสดงความยินดีกับทางด้านท่านโปรดปรานสมานมิตรด้วยนะฮะในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะเชื่อว่าจะนำพาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะขับเคลื่อนนะคะวงการกีฬาไทยต่อไปนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้เรื่อยๆนะคะนี่คือเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ข่าวแรกของเราในการเริ่มต้นรายการเดี๋ยวมีกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะหนึ่งในนั้นก็คือการจัดกีฬาสนุกเกอร์ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะแอนสปอร์ตซิตี้นะคะ6 Red Handicap บวก8ว่าอย่างนั้นนี่เป็นชื่อรายการนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้เป็นอีกหนึ่งงานอีเวนต์ทางด้านกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดขึ้นจากการที่จังหวัดภูเก็ตเราเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาแจ้งข่าวให้คุณได้ทราบกันค่ะ

0: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส
2: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
3: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
4: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์

เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะฮักพอเป็นวิธีตายอรทัยกับน้องไม้โฟอีฟค่ะบ่ายสามโมงอีก30นาทีโดยประมาณอยู่กับตู่ที่นี่ล่ะค่ะสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังเขามีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569นะคะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันนะซึ่งก็ถือได้ว่ามีหลากหลายชนิดกีฬาละค่ะที่จัดขึ้นแล้วก็จะมีพิธีเปิดกันในวันที่23กันยายนนี้นะคะที่สนามกีฬาสุรกุลก็ถือโอกาสนะคะที่จะประชาสัมพันธ์นะคะให้กับทุกท่านนะคะได้ทราบด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะก็อาจจะเรื่องของการจราจรอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีปริมาณรถเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแต่เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มีเวทีและมีพื้นที่ในส่วนของการทำกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาอันนี้ก็อาจจะขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะฝ่ายจัดก็แจ้งข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วในส่วนของชนิดกีฬาต่างๆที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลนะคะหรือว่าฟุตซอลต่างๆนะคะที่เป็นประเภททีมหรือว่าแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการแข่งขันกันไปแต่ย่อยๆกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนชนิดกีฬาเนี่ยนะคะก็จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาสุรกุลค่ะซึ่งกำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทางด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคุณเองก็จะได้ทราบนะคะอาจจะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะให้ลูกหลานเราได้มีกำลังใจในส่วนของการเล่นกีฬาด้วยวันที่23กันยายนนะคะจะมีพิธีเปิดค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเย็นนะคะก็ถือโอกาสที่จะแจ้งในเบื้องต้นให้คุณได้ทราบเพื่อที่จะอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าเกิดว่าติดธุระนะคะไม่ได้มีภารกิจอะไรที่จะไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็อาจจะมีปริมาณรถเยอะสักนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ได้ทราบนะคะเดี๋ยวขอญาตดูข้อมูลสักนิดหนึ่งในห่วงของการจัดงานนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันก็ฝากมานะคะว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเอกวานิชนะคะเส้นรอบสนามกีฬาสุรกุลละค่ะถนนเอกวานิชตัดดาราสมุทรนะคะเส้นด้านหลังโรงเรียนดาราสมุทรเนาะมีชื่อสงครามค่ะตรงแยกดาราสมุทรไปถึงแยกสุรกุลนะคะวันที่23เนี่ยตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งจนถึงประมาณ6โมงนะคะโดยประมาณส่วนวันศุกร์เนี่ยวันที่23นี่เป็นพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังนะส่วนพิธีปิดเนี่ยวันที่25กันยายนนะคะบ่าย3โมงครึ่งจนถึง18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเช่นเคยเนื่องจากว่ามีการจัดกิจกรรมนะคะการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะประเภทของกรีธานะคะจริงๆมีการจัดตั้งแต่เช้าเลยค่ะเขาวิ่งกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยอันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬาที่อยากจะชวนนะถ้าเกิดว่าไปร่วมชมร่วมเชียร์ได้ก็เรียนเชิญนะคะเดินทางกันไปเรื่อยๆค่ะนอกเหนือจากข่าวสารกิจกรรมดีๆกันแล้วเรายังคงมีเพลงพร้อมมาฝากคุณอยู่เป็นเพื่อนกันในพักบ่ายๆกับ Spot Today นะ

0: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

0: ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

วันนี้ครึ้มใจหยิบงานเพลงแนวลูกทุ่งอีสานนะฮะมาฝากคุณตลอดทั้งเกือบชั่วโมงกันเลยทีเดียวฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในส่วนของวันที่23-27 กันยายนนี้คุณผู้ฟังภูเก็ตของเรานะคะจะมีการจัดการดวลคิวต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าการแข่งขันสนุกเกอร์เขาก็เรียกว่าเป็นคิวเนาะเชิญร่วมชมร่วมเชียร์นะคะศึกการแข่งขันสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตแอนด์สปอร์ตซิตี้6เรสนะคะแฮนดิแคปบวก8ประจำปี2569กันได้งานนี้เป็นเกมสนุกเกอร์นะคะที่เปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาผู้ที่มีความสามารถเรื่องของการเล่นสนุกเกอร์นะคะมาประชันฝีมือกันเลยทีเดียวละค่ะซึ่งก็จัดกันที่นิมิตสนุกเกอร์คลับนะคะ1983นะคะจังหวัดภูเก็ตเราเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้1ใน22เมืองทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมอีเวนต์กีฬานะคะให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากฟุตบอลฟุตซอลที่เราเห็นกันนะฮะนี่ก็เป็นอีก1ชนิดกีฬานะฮะที่เขาบอกว่าสนุกเกอร์เนี่ยเป็นอีก1ชนิดกีฬาที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงของการพนันแต่ว่าเป็นกีฬานะคะที่สามารถส่งเสริมรายได้แล้วก็ส่งเสริมอาชีพได้ด้วยก็ฝากเชิญชวนนะคะร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ที่นิมิตสนุกเกอร์นะคะในห้วงของการแข่งขันตั้งแต่23-27 กันยายนนี้นะคะปลายเดือนนี้นั่นเองนะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยทางด้านท่านผอ.สุเมธนะคะอัครพงษ์แล้วก็รวมไปถึงทางด้านนายกอุตนะฮะธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมชมการแข่งขันกีฬาชนิดนี้กันด้วยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะส่งท้ายกันไปดีกว่ามองดูเวล่ำเวลาหนึ่งเพลงเพราะที่คุณถามเข้ามานะฮะถือโอกาสฝากทิ้งท้ายเลยก็แล้วกันก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะติดตามข่าวสารมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจถือโอกาสฝากข่าวไปได้นะคะไปที่แชทของเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือคุณไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ข่าวสารที่ดีที่น่าสนใจกันได้เรามีกิจกรรมอื่นๆมากมายเชียร์คุณได้ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยค่ะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและติดตามได้ใหม่สำหรับ Sport Today วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
8: ายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3 ล้านบัญชี นางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือนี้กระทรวงดีอีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ดในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน3มาตรการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60ถึง70
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงค์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60-70%โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึงเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง86-90%ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง61%นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันที่9เดือน9นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569สดจากห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวท.11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะวันนี้ดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะส่วนทีมช่างเทคนิคนะคะนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวเป็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดระนองในวันนี้นะคะโครงการชลประทานระนองติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นเน้นป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนนะคะส่วนในช่วง PRD Service ก็จะเป็นในเรื่องราวของรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินในเดือนกันยายนนี้ครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ค่ะท่านผู้ฟังคะมาเริ่มกันนะคะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะโครงการชลประทานระนองติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งเราก็ทราบกันว่าจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยและในช่วงนี้ค่ะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้งต่อเนื่องทีเดียวนะคะทางโครงการชลประทานระนองเองก็วางแผนระบายน้ำล่วงหน้าตั้งแต่วันที่7กันยายนถึง13กันยายนและก็ยืนยันด้วยว่าบริหารจัดการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันนะคะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนปี2569นะคะว่าสำนักงานโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะคะสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดระนองตอนนี้จังหวัดระนองเองก็มีสถานีตรวจวัดปริมาณฝนครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอในส่วนของโครงการชลประทานระนองนั้นมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน34สถานีด้วยกันในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสถานีบ้านนาพรุอำเภอสุขสำราญวัดปริมาณฝนสูงสุดของจังหวัดระนองค่ะได้ 139.5 มิลลิเมตรค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าช่วงฤดูฝนจังหวัดระนองก็ยังคงมีปริมาณฝนสะสมและฝนตกหนักในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันโครงการชลประทานระนองก็ได้ติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นตอนนี้ค่ะ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างประมาณ 621,000 ลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังโครงการชลประทานระนองก็ได้ดำเนินการบริหารจัดการและระบายน้ำผ่านระบบที่มีอยู่เต็มศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่าน River Outlet Spillway หรือว่าการกาลักน้ำนะคะตอนนี้ก็มีการกาลักน้ำ1ชุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางโครงการชลประทานระนองนั้นมีการกาลักน้ำทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะที่มีรองรับนะคะในการดำเนินการในส่วนนี้กันเพื่อควบคุมระดับน้ำและรองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แหล่งกักเก็บกันด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดิบที่จะนำไปใช้สำหรับการผลิตน้ำประปากันด้วยนะคะก็ถือว่าในส่วนนี้มีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะส่วนปริมาณน้ำปีนี้ก็สูงกว่าในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมานะคะสำหรับปริมาณน้ำจำนวน 511,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็สูงกว่าปี2568เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันเดียวกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วโครงการชลประทานระนองก็ได้วางแผนระบายน้ำตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่13กันยายนนี้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะโดยจะระบายน้ำผ่านระบบต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่ะและในส่วนของการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในช่วงดังกล่าวก็ได้พิจารณาถึงสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในคลองหาดส้มแป้นรวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำและช่วงเวลาที่อาจจะมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะและในขณะเดียวกันโครงการชลประทานระนองก็ยืนยันค่ะว่าแผนการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2ฝั่งคลองหาดส้มแป้นและพื้นที่ท้ายน้ำค่ะและก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝนและน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆนะคะก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันด้วยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการกันต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมากก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นระบบน้ำมีคุณค่าต้องบริหารให้เกิดประโยชน์กันด้วยและทุกการบริหารจัดการจะเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญกันด้วยนะคะจากเรื่องน้ำเรามาดูในเรื่องของการดูแลนะคะในเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายกันด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแปนเน้นเลยค่ะในการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและเฝ้าระวังเหตุอันตรายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญพร้อมด้วยกำนันตำบลหาดส้มแปนมีทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และหมู่ที่3มีแพทย์ประจำตำบลสารกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจป้อมยาม3แยกสนามกีฬาหาดส้มแป้นกันด้วยนะคะการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าววัตถุประสงค์ค่ะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะรวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่อาจจะมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรืออาจก่อเหตุอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกตินะคะมาดูในข่าวสารในพื้นที่ระนองนะคะอีกข่าวหนึ่งคือในวันนี้ค่ะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะในเช้าวันนี้ค่ะที่Heritage Grand Convention จังหวัดระนองที่ห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1นะคะนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก การใช้รถใช้ถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการ Happy Net for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนโดยมีนายก่อลาภสุขประกอบขนส่งจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินบรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองว่าที่ร้อยตรีกมลวิภาดาพิสุทธิ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมในพิธีนะคะท่านขนส่งจังหวัดระนองนายก่อลาภประสอบสุขก็ได้กล่าวนะคะว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนค่ะโดยนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมโครงการงานวิจัยและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกันด้วยนะคะจังหวัดระนองโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ดำเนินการรับคำขอจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จำนวน12รายได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะเช่นรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบช่วยเหลือตนเองได้ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าชุดเบ้าอ่อนขาเทียมและหัวลากรถนั่งคนพิการจำนวน12รายรวมทั้งหมดค่ะ21ชุดคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะคะ 944,500 บาทนะคะซึ่ง Happy Net for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สำคัญทีเดียวที่จะสะท้อนถึงการนำเงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตและช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในสังคมนะคะช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วง PRD Service
1: ท่านผู้ฟังคะเรามาพบกันนะคะในช่วงของ PRD Service นะคะในเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลย้ำใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยให้ตรวจบินในเดือนกันยายนนี้ครบเงื่อนไขก็สามารถปรับอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนะคะเมื่อฟังในรายละเอียดตรงนี้นะคะจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลค่ะได้เดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกพ กกพค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ก็มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา6บาท80สตางค์ต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก็จะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปนะคะก็จะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและอัตราดังกล่าวก็จะเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านะคะขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟก็ยังเป็นองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟนะคะจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของบิลนะคะและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้จึงเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะคะเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างนะคะซึ่งในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนทีเดียวนะคะสำหรับประชาชนที่จะสอบถามแจ้งปัญหาต่างๆนะคะซึ่งทางกกพก็รับแจ้งปัญหาหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารค่ะ1204นะคะสายด่วนนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะและมาตรการนี้ก็เป็นเป้าหมายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจริงมากขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของ5แยกข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะเวลาเดิมค่ะในช่วงเวลา 16:07 นจนถึง 16:30 นนะคะพรุ่งนี้ทีมงานสวทภูเก็ตจะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ทางทีมงานสวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตค่ะสำหรับเวลาของ5แยกข่าวในวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณ11สวทนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสวท.ขอนแก่นในระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 kHz และทางหน้าเพจ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และออกอากาศทางสวท.ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมกันทั้ง70สถานีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการออกอากาศนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้คุณการจนาประเสริฐและดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการซึ่งช่วงเวลาของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะคะโดยช่วงที่1ค่ะเป็นช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาและช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ค่ะกับช่วงแรกของเรานะคะเราจะพาไปชมในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะโดยอาจารย์วรเทพเวียงแกซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานค่ะซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: และช่วงต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่อีสานทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้กันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: พฤศจิกายนพุทธศักราช2498คือวันประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคอีสานและได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกในวันที่5และ6พฤศจิกายน2498หลังจากเสด็จนิวัตรกลับจากการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่นานนักขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ขอนแก่นและเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะยังศาลหลักเมืองและได้ประทับณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมในพื้นที่ตลาดบางลำพูในปัจจุบันพระองค์ทั้งสองเสด็จท่ามกลางประสบกรณิกรที่มารอรับเสด็จเนืองแน่นตลอดสองฟากถนนเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยังคงถูกเล่าขานในความทรงจำของคนขอนแก่นจนถึงทุกวันนี้และในวันเดียวกันพระองค์ทั้งสองเสด็จออกณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรทรงบันทึกภาพนิ่งและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไว้หนึ่งในนั้นคือภาพฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระราชินีที่เสด็จเคียงข้างพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางประสบกรณิกรขอนแก่นที่มาต้อนรับอย่างเนืองแน่นภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ลึกซึ้งและงดงามอย่างไม่มีวันเลือนจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรขอนแก่นครั้งแรกในวันนั้นชาวขอนแก่นได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถนนสำคัญสายหนึ่งว่าถนน5พฤศจิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ ถนนความยาวกว่า1กิโลเมตรเชื่อม4ถนนสำคัญของเมืองอย่างถนนหน้าเมืองซอยสุภธีระถนนอมมาตและถนนเทพรักษ์เส้นทางที่ตัดผ่านใจกลางเมืองเปรียบเหมือนถนนแห่งความทรงจำที่เชื่อมอดีตของเมืองเข้ากับปัจจุบันได้อย่างงดงามการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ได้เพียงทิ้งไว้ซึ่งความอิ่มใจของประสบกนิกรแต่ยังมีพระราชดำรัสและพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ของเมืองที่ตลาดกงเม้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามยากในครั้งนั้นวันนี้การเวลาจะผ่านไปกว่า70ปีถนนเส้นนี้ยังคงเป็นหลักฐานของเมืองถึงเหตุการณ์สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวขอนแก่นที่อยู่คู่กันอย่างยาวนานขอร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังผืนแผ่นดินอีสานเพื่อให้เสียงทรงพระเจริญในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของคนขอนแก่นเสมอเสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: เรียกว่าเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนขอนแก่นพี่น้องชาวอีสานมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและรู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเชิญรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานบ้านเราคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น

จังหวัดมหาสารคามและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนพระราชดำริเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชนแต่ยังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวอีสานผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าพื้นเมืองที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าในบุรีรัมย์หรือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งสะท้อนแนวพระราชดำริคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้อันเป็นรากฐานของแนวคิดการพัฒนาแบบพอเพียงในเวลาต่อมาเส้นทางเสด็จในภาคอีสานยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนท้องถิ่นจากความห่างเหินกลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นพระองค์ทรงเป็นสะพานแห่งความเข้าใจที่ทำให้เสียงของชาวบ้านถูกได้ยินในระดับชาติผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นเข้าสู่สายตาของโลกอีกด้วยเส้นทางแห่งพระเมตตานี้จึงเป็นรากฐานของแนวทางการพัฒนาอีสานอย่างยั่งยืนซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นยังคงสานต่อจนถึงปัจจุบันทุกแห่งหนที่พระองค์เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอีสานให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและความหวังซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเลือนหายจากใจคนอีสานตลอดไป

0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวอีสานทั่วทั้งสารทิศกันเลยทีเดียวนะคะคุณกาญจนาคะพร้อมทั้งพระองค์มีพระราชดำริที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ชาวบ้านนะคะได้มีการยึดอาชีพค่ะอย่างเช่นการทอผ้าผ้าไหมหรือจะเป็นผ้าพื้นถิ่นและสีธรรมชาตินะคะที่อาจจะมาจากพวกเปลือกไม้ต่างๆนะคะและทำให้ชาวบ้านนะคะได้มีเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นผ้าทอค่ะที่สวมใส่กันและพระองค์ท่านค่ะทรงมีพระเมตตานะคะนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนี
1: ้
0: ชูให้กับชาวชนบทค่ะได้มีรายได้อย่างยั่งยืนนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณจิรพรและในอีกหนึ่งช่วงของเราในวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับท่านอาจารย์วรเทพเวียงแก่นะคะซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งท่านได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: บ้านเมืองใดป่าปอยถิ่มประเพณีดอกหีดเก่าบ่เสือฟังคำผู้เฒ่าผู้จ่าเว้าบอกสอนบ้านเมืองนั่นก็สิเกิดเดือดร้อนโหมลุกเป็นไฟสิเกิดข่วมเข็นใจหมู่ประชาสิเพ่มางให้พากันหันมาเข่าถือข้องถ้ำดอกหีดเก่าเสือฟังคำผู้เฒ่าพวกหมู่เจ้าสิซุ่มเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนับตั้งแต่สมเด็จ

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ห้วงนี้เป็นเวลาที่ปวงชนชาวไทยน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านท่านผู้ชมที่เคารพคำว่าราชาและราชินีราชาเป็นที่ทราบมาโดยทั่วไปหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าราชาและราชินีนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาเดียวกันคือภาษาบาลีนั่นก็คือคำว่าราชาเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาแล้วจึงกลายมาเป็นราชาและราชินีราชาแปลว่าชายที่เป็นพระราชาส่วนคำว่าราชินีแปลว่าหญิงที่เป็นพระราชาหรือในภาษาไทยของเราเราหมายถึงว่าราชินีหมายถึงพระมเหสีหรือพระชายาของพระราชาตามรากศัพท์ราชาและราชินีมีความหมายอยู่สองประการประการที่หนึ่งหมายถึงผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากโดยปกติทั่วไปคนที่เป็นพระราชาหรือพระราชินีย่อมมีคฤหาสน์มีปราสาทมีกองทัพมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามีข้าทาสบริวารมีอำนาจวาสนาความหมายก็คือมีวัตถุมีทรัพย์ที่เป็นวัตถุมากมายอันนี้ก็หมายถึงแสดงถึงความรุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหมายถึงเป็นพระราชาหรือพระราชินีผู้ทรงคุณธรรมอันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นผู้มีเดชานุภาพมากในทางธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายในประการที่สองราชาหรือราชินีหมายถึงผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีคำว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีหมายความว่าพระราชาและพระราชินีนั้นย่อมมีพระศกนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมากมายด้วยเหตุที่พระราชาและพระราชินีได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับพระศกนิกรจึงทำให้พระศกนิกรนั้นมีความสุขและก็ยินดีในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงประโยชน์หรือว่าจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้แบ่งไว้เป็น3ประการด้วยกันประโยชน์อย่างที่1เรียกว่าอัตตัฏฐะแปลว่าประโยชน์ส่วนตนประการที่2เรียกว่าปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประการที่3คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็คือหมายถึงประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นหรือหมายถึงประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีในสังคมร่วมกันคำว่าอัตตัฏฐะหรือประโยชน์ส่วนตนนั้นถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คือการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างตนเองสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเกิดมาแล้วก็ต้องเข้าศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้จบแล้วก็ต้องหาอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้มีเงินเดือนหลังจากนั้นก็ต้องสร้างครอบครัวมีสามีภรรยามีบุตรธิดาแล้วก็มีการส่งเสริมส่งเสียบุตรธิดาให้เรียนหนังสือหนังหาแล้วก็สร้างตัวเองมีครอบมีครัวเป็นลำดับไปถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายกระทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการยังประโยชน์ตนเองหรือว่าทำประโยชน์ของตนเองให้บริบูรณ์ได้มนุษย์เราเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนได้สมบูรณ์แล้วก็ย่อมมีการเสียสละหรือว่าจาคะก็คือสละความสุขส่วนตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นก็คือปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นธรรมดาเช่นมีจิตอาสาไปทำกิจกรรมสาธารณะในที่ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งการที่เราได้บำเพ็ญอัตตัฏฐะประโยชน์เพื่อตนเองแล้วก็ปรัตถะประโยชน์เพื่อคนอื่นเราทำสองอย่างนี้บริบูรณ์แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ใน อันที่สามก็คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งเพื่อตนและก็เพื่อคนอื่นถือว่ากระทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ในการนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้เข้ามามองดูที่ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอัตถะก็คือประโยชน์ส่วนพระองค์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงชีวิตของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์นั้นพระองค์ได้กระทำบำเพ็ญอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญได้ทรงบำเพ็ญปรัตถประโยชน์หมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็คือประโยชน์เพื่อพระสกนิกรปวงชนชาวไทยของพระองค์เราจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระราชภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงรับดูแลพระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อพระสกนิกรเช่นได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหรือดูแลงานต่างๆมากมายส่งเสริมให้พระสกนิกรได้ประกอบอาชีพได้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์เพื่อคนอื่นประกอบทั้งยังประโยชน์ทั้งสองนั้นให้บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในความหมายนี้หรือว่าในประเด็นนี้จึงตรงกับความหมายของคำว่าราชาหรือราชินีที่แปลว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีในความหมายก็คือการที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์แก่พระสกนิกรนี้เองทำให้พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความสุขมีความยินดีเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเป็นบุญของประเทศไทยที่เรามีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมท่านผู้ชมทั้งหลายครับครอบครัวมีพ่อแม่เป็นผู้ดูแลลูกๆหากเปรียบประเทศไทยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เปรียบเหมือนแม่ดูแลลูกๆลูกๆ ก็คือพระสกนิกรปวงชนชาวไทยในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้เสด็จทุกที่เท่าที่จะเสด็จได้เพื่ออะไรเพื่อดูแลลูกๆของพระองค์ก็คือพระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกแห่งหนเพื่อให้พระสกนิกรปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เข้าถึงการศึกษาและสวัสดิการสังคมต่างๆดังที่เราจะเห็นได้จากพระราชสวนีของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชสวนีของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสร้างงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้พระสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรด้วยประโยชน์ทั้งหลายที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงกระทำบำเพ็ญแก่พระสกนิกรอย่างล้นหลามเหลือขนาดนับจึงทำให้พระองค์สถิตในหัวใจของพระสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรเทพเวียงแก่ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นภายใต้การอเมริกันผลิตของผู้อเมริกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นายสมบัติชัยรัตน์ค่ะและผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณกาญจนาคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.
2: อัจฉริยามังธานีค่ะผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคิวของสวท.ใดที่ผลิตรายการนั้นค่ะก็ฝากติดตามในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณกาญจนาประเสริฐดิฉันจิราพรมั่งคั่งพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระรามสามอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษเผยผลค่าตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระรามสามอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามเขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่5%-14%ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
6: นายอนุรักษ์ตุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ว่า เสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่าและใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืนส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
2: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัยและพบกันที่โกฟัน
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
9: ไม่อ้วน

เสียงประสาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเวลเนสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม3โครงการและภูเก็ตประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเดินหน้าคัดเลือกผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านราคาสินค้าและบริการอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเวลเนสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวันนี้วันที่9กันยายนพุทธศักราช2569ณ BTC Space จังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮะยาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคสำหรับสาระสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สถานประกอบการด้านสุขภาพและเวลเนสรวมจำนวน15กิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ระนองและพังงาจนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและนโยบายของจังหวัดภูเก็ตในการส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้พิธีปิดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างมีเกียรติโดยมีผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านสุขภาพและเวลเนสตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานร่วมยินดีกับความสำเร็จของสถานประกอบการทั้ง15แห่งอย่างพร้อมเพียงมาต่อกันที่ข่าวที่2จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม3โครงการนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่11/2569ณห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายณัฐพรลักษ์บำรุงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการโรงแรมมนวันเล่รีสอร์ทแอนด์สปาของบริษัทไมตรีรีสอร์ทDevelopment จำกัดตั้งอยู่บริเวณตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน15ห้องมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมประมาณ 3,810 ตารางเมตรโครงการโรงแรมภูเลภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาของบริษัทกิติวันกรุ๊ปจำกัดตั้งอยู่บริเวณตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จำนวน137ห้องและโครงการอาคารชุดเดอะไททันกลาสของบริษัทล้มโพพัพเพอตี้จำกัดมหาชนตั้งอยู่บริเวณตำบลสาคูอำเภอถลางเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมจำนวน263ห้องชุดพักอาศัยทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการและข้อคิดเห็นเบื้องต้น จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการดำเนินโครงการภายใต้พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยในส่วนของโครงการที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานผู้ดำเนินโครงการและรวบรวมรายละเอียดหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ตอย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่ข่าวภูเก็ตประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเดินหน้าคัดเลือกผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านราคาสินค้าและบริการวันนี้เวลา 9:30 นณห้องประชุมจันพันวาชั้น4มุกหลังสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมครั้งนี้นางสาววรนิษฐ์อภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบอำนาจหน้าที่และแนวทางการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยต้องมีสัดส่วนผู้แทนภาคเอกชนไม่น้อยกว่า1/3ของจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการและภาคเอกชนรวมจำนวน11รายประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอาทิสำนักงานอัยการสูงสุดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและองค์กรภาคธุรกิจในจังหวัดได้แก่หอการค้าจังหวัดภูเก็ตสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตภายหลังการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการจำนวน6คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจำนวน4คนรวม10คนเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
2: ์ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
3: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครหนีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
4: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบ Soft Event โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIP พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
1: พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
7: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
6: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
8: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน
9: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Groove Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ at line official @thailand mountain pk หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
15: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
17: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
16: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายการมีสภาพบุคคลนี้ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของเราได้ตามกฎหมายแต่อาจมีบุคคลบางประเภทที่วุฒิภาวะของร่างกายหรือสติปัญญาจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันมิให้จัดทำการงานหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ขอหยิบยกเรื่องของคนเสมือนได้ความสามารถมาเล่าให้ฟังนะครับคนเสมือนได้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุที่อาจเข้าข่ายการเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถจะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. กายพิการคือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบไม่สามารถจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินได้เช่นคนปกติทั่วไป 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือผู้ที่มีจิตใจไม่ปกติแต่ไม่ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริตเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดและชอบเหมือนกันแต่หากบางครั้งบางคราวมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอาจจะมีผลเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพก็ได้ 3. ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินคือบุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์จนทรัพย์สมบัติของตนได้ร่อยหรอลงซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ติดสุรายาเมาได้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดอื่นๆเป็นนิจศีลจนเกิดการเสพติดมีอาการมึนเมาสภาพแทบจะไม่ปกติเป็นเหตุให้กายสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบเสื่อมทรามหรือวิปลาสได้ 5. มีเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกันนั้นจะต้องมีผลทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหากเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดที่กล่าวมาข้างต้นคู่สมรสหรือผู้บุพการีซึ่งได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานเหลนลื่อหรือผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85,500,000บาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสำเร็จด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 มาตรา 20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอยู่บาทเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธรประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรก ว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของโควิดนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้ยกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ยกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือน ขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
2: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกันทุ่มทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
11: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
12: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
11: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยศนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง ื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
18: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Whoa.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่
10: สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับรายการมองอันดามัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะก็คือเรื่องราวที่กรมการค้าภายในค่ะเดินหน้ากระจายมังกรภาคใต้นะคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับพ่นผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันนะคะพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยกระดับคุณภาพพ่นผลิตรองรับตลาดต่างประเทศนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยมังกรภาคใต้มีพ่นผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ139,300 96ตันนะคะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 93,293 ตันหรือร้อยละ67นะคะด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันนะคะจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกค่ะขณะนี้ดูดซับแล้วก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะคะเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางนะคะจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังรวมกับสายการบินเจ็ตแห้งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดนะคะโดยสนับสนุนการโลดกลองผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570นะคะพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังกรเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดนะคะในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็ปัตตานีนราธิวาสค่ะแล้วก็จัดลานประมูล3จุดค่ะในจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็แรงระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการข้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แรงยกระดับคุณภาพมังกรตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนค่ะซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และก็ช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสสำคัญของมังกร

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะวันนี้น้องฝนล่ะค่ะทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมื่อวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิตติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนอรปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลงกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนาราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลสาร ลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hubโดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วนายนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้ง2ฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์เอาชนะกานเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติยกอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็คสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาคก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วย

ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อเสียเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้หนึ่งนาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังจ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคน

จนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหรานี่มันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพให้สวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้กระถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์ชกชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธีราธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
9: ่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานาวาด้วยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อเข้า คือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้งสองบริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ยาเสพติดคืออันตราย

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่า การอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
2: กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ทุกชัยคำรอดควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะขณะทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมานายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อไกลกังวลพรรณนาถึงความงดงามของหาดทรายชายทะเลแล้วก็ความสุขที่ได้จากการพักผ่อนที่สถานตากอากาศที่สวยงามแห่งนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคม2500นะคะในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้อง

พลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วย2เพลงจากวงกลมโฆษณาการเลยนะคะเพลงแรกทางสร้างชาติคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศค่ะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรเพลงที่สองสวนครัวคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับครูสกลมิตรานนท์ผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรทั้งสองท่านแต่งเพลงนี้มอบให้วงกลมโฆษณาการค่ะฟังสองเพลงเลยนะคะทางสร้างชาติและสวนครัว

ข้ายน้ำว่าช่วยชาตนผลิตผลเตรียมพร้อมอย่ากลัวเมื่อทำสวนครัวช่วยตัวให้คนไทยจริงพวกเรามาทำสวนครัวทุกคราวครัวตามตัวกัน

จบไปแล้วนะคะสองเพลงทางสร้างชาติและสวนครัวซึ่งเป็นผลงานการแต่งทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะครูนาถถาวรบุตรท่านเคยทำงานร่วมกับพระเจนดุริยางค์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีและท่านได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชด้วยในยุคที่กรมโฆษณาการได้รับบัญชาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีให้ผลิตเพลงปลุกใจนายไพโรจน์ชัยนามซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้นจึงได้ไปเชิญครูนาถถาวรบุตรเข้ามาช่วยแต่งเพลงปลุกใจครูนาถแต่งเพลงให้กรมโฆษณาการอยู่ไม่กี่เพลงนะคะก็ลาออกไปผู้แต่งคำร้องให้ครูนาถก็คือครูแก้วอัจฉริยกุลนั่นเองค่ะเราฟังเพลงผลงานของครูแก้วและครูนาถขณะที่อยู่วงกลมโฆษณาการ4เพลงช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยเพลงธรรมชาติกลมขวัญเพลินเพลงค่ำอาลัยรัก3เพลงนี้คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงอีกเพลงนึงไม่ได้บันทึกแผ่นค่ะคือเพลงคติรักสุนทรภรและคุณชาวลีขับร้องไว้ทั้งหมดนี้ครูนาถแต่งทำนองและครูแก้วใส่คำร้อง

นั่นคือผลงานของครูนาถถาวรบุตรนะคะที่แต่งให้กับวงกลมโฆษณาการอีกท่านหนึ่งคือหลวงสุขุมในประดิษฐ์ซึ่งท่านได้มาเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีกรมโฆษณาการไว้ด้วยและผู้แต่งคำร้องของท่านก็คือครูแก้วค่ะฟังเพลงผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมในประดิษฐ์ได้เลยนะคะเริ่มด้วยคนึงครวญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงรักไม่ลืมโดยคุณวินัยค่ะและเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ด้านทำนองคำร้องเลยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกชุดหนึ่งก็คือเพลงเกาะสวาดแต่งขึ้นราวๆปี2490ถึง2492ค่ะและมาบันทึกเสียงในปี2493เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมนะคะมีคุณมัณฑนาคุณชวลีคุณจันทนาคุณเพ็ญศรีและครูเอื้อมาร่วมร้องประสานด้วยต่อได้สิ้นรักสิ้นสุขคุณมัณฑนาขับร้องและชายไร้เชิงคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงค่ะ

ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์แต่งเพลงร่วมกันไว้ให้วงกลมโฆษณาการก็คือเพลงไม่อยากจากเธอสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีกำชับเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยได้ประสานสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
8: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่9กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงคือทูนชัยคำรอดฟังเพลงลูกฟ้ากล้าสมรผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคโดยท่านนำทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ผู้ขับร้องคือคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์

จบแล้วนะคะเพลงชื่อลูกฟ้ากล้าสมรคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์ขับร้องผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองมาจากเพลงฝรั่ง No Other Love ต่อได้เสียงคุณภาหวังในธรรมค่ะชื่อเพลงภาพเธอจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

พลงภาพเธอโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ค่ะชุดต่อไปเป็น2เพลงเริ่มด้วยเพลงนัดพบผลงานของเพชรรัตน์นะคะฟังจากต้นฉบับคือคุณเชื่อมบุญยเกียรติต่อได้เพลงอยู่ไกลต้นฉบับโดยคุณเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกเพื่อนฝันส่งมาในไลน์นะคะ

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพลงนัดพบและอยู่ไกลต่อด้วยเพลงซึ่งคุณบุญช่วยแต่งเองร้องเองคือเพลงแววเสียงเพลงและคุณเพ็ญแขกกระจารึกในเพลงชื่อเพลงในฝันบรรเลงด้วยวงนาฏถาวรบุตรค่ะ

อยเจยแจ้วแววดังลมหวนเนื้อเพลงสุดแสนเศร้ารันจวนเพลงรักกล้ำทวนหัวใจปั่นป่วนไม่ไหวนี่

เพลงชื่อเพลงในฝันและก่อนหน้านั้นแววเสียงเพลงจบไปแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น3เพลงเสียงคุณนฤทธิ์อารีในเพลงแรกค่ะเห็นใจพี่บ้างต่อได้เพลงเห็นใจฉันบ้างคุณนันทาปิตะนิรภรินทร์ขับร้องเพลงนี้ผลงานของอารามขาวสะอาดกับเพลงจีนชื่อขันโจวเพลงที่3เห็นใจเห็นใจคุณมีศักดิ์นครรัตน์ขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงเห็นใจพี่บ้างเห็นใจฉันบ้างและที่เพิ่งจบก็คือเห็นใจเห็นใจต่อไปก็จะเป็นเพลงกังหันอารมณ์ผลงานของครูสลายไกรเลิศและครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2กังหันรักคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูสลายไกรเลิศค่ะส่วนเพลงที่3กังหันปลายไม้คุณธานินอินทรเทพขับร้องไว้ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยกังหันอารมณ์

ุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วล่ะค่ะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ในเพลงชื่อร่ำให้ผลงานของคณะคีตเสวีนะคะคุณภูนศรีบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อวันที่26เมษายน2496ต่อได้เพลงชื่อพี่ยอมสัญญาโดยคุณบรรลบวิชุกรค่ะเพลงนี้คุณบรรลบวิชุกรและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันแต่งปิดท้ายด้วยห่วงอาวรคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493เป็นผลงานของสนิทสอนะคะบรรเลงด้วยวงออมสินสาขาเชียงใหม่ค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์รายการเพื่อนฝันจะพบกับท่านครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของโคตมุขปรามที่ในเบื้องต้นมีความเข้าใจว่าไม่รู้จะบวชไปทำไมการบวชมันจะมีผลมีอนิสงส์อะไรไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีอานิสงส์ไม่น่าจะมีความดีความงามอะไรจะประพฤติพรหมจรรย์ไปก็เท่านั้นล่ะได้มาเจอกันกับท่านพระอุเทนะได้ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิโดยแบ่งถึงบุคคล4ประเภทไล่เรียงกันไปในแต่ละประเภทให้โคตมุขปรามเกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิมาอยู่ในทางตรงได้เพราะว่ามีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้คอยบอกคอยสอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะปรับจิตใจของบุคคลให้มาในทางตรงได้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจในบุคคล4ประเภทว่าสามารถหาได้ในกลุ่มคนประเภทไหนมากกว่าถัดมาพระสูตรที่เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตอนแรกมีความไม่ศรัทธาไม่สนใจนั่นคือเรื่องของมานพที่ชื่อว่าโชติปาละมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นจากที่คดที่ไม่ตรงให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มาเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้เป็นพระสูตรที่ประกอบเรื่องราวในลักษณะเดียวกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะโคตมุขะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่412มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอุเทนะอยู่ณเคมิยะอัมพวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้เข้าไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแลโคตมุขปรามเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังเคมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขปรามจึงเข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะเมื่อโคตมุขปรามกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะ จึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แม้โคตมุขพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโคตมุขพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนะอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะ

ณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพรามถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนะภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อทำอย่างนั้นเราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขพรามจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจะคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านข้าพเจ้าก็จะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันเถิดตอนบุรุษสี่ประเภทท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพรามบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ4เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามก็ในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขพรามจึงได้กล่าวตอบว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพเจ้าชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามก็เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นท่านอุเทนเพราะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนั้นฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน
ชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ตอนบริษัทสองจำพวกท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บริษัทมีสองจำพวกสองจำพวกอย่างไรคือบริษัทบางพวกในโลกนี้มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีจึงแสวง

เมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพรามบุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมา

แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโกตามุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าท่านอุเทนะบุคคลใดไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหู

วาจาที่ท่านกล่าวแก้ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้และขอท่านอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้หนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนะกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารคือในรายละเอียดขอโอกาสเถอะท่านขอท่านอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิสดารด้วยเถอะ

กับพราหมณ์รับคำนั้นแล้วท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าตอนติตทิยวัตรพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้

ขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำหรือรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบถึงสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือถึงเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมื้ออยู่ด้วยประการฉะนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแก

ผ้ากำพลผมคนผ้ากำพลขนสัตว์และนุ่งห่มผ้าปีกนกเขาเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการชนีพรามบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนพรามก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปลงผมและหนวดทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาหลังด้วยขาวมฤกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าม้าประมาณเท่านี้เท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาญาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปปลางทำงานไปปลางพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง
เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระปดีหรือบุตรกระปดีหรือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดเงางามดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาก็ทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสาตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ 3.ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นของชาวบ้าน 4. ละเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่ลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6เธอละเว้นการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7เธอละเว้นการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้อที่8เธอเว้นจากการพรากพืชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นการจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นการจากการฟ้อนรำคำร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเป็นการจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเรื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเป็นการจากที่นอนสูงใหญ่การรับทองและเงินรับธัญหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเป็นการจากการรับทาสหญิงทาสชาย
รับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องดวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในตอนการสำรวมอินทรีย์ก็ภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักษุอินทรีย์ซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักษุอินทรีย์เมื่อได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมเพื่อพิชานและโทมนัสครอบงำได้เจอจึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกรู้สึกตัวในการครองสังคติบาลจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรขันธ์และอริยสติสัมปชัญญานี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะ

เตนันครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนี้ใช้ปราศจากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทธัจกุกุจจ์เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องถอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ดังนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในตอนนั้นพระปีติจางกลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนั้นพระละสุขและทุกข์ได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ตอนวิชชาสามก็เมื่อจิตเป็น

ั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนคือตายกำลังเกิดคืออุบัติทั้งชั้นต่ำและ

มูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบและเก่าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและ

แต่จิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น

แล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันตอนการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขพราหมณ์ได้กล่าวขึ้นกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวขึ้นว่าพราหมณ์ท่านอย่าถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระอุเทนบัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์ก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วท่านอุเทนะถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์หรือถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30 40 50หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์ก็แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนะพราหมณ์ก็พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านพระอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพราหมณ์ก็การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมภาพทั้งหลายก็ท่านอุเทนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนพรามก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโคตมุขพรามจึงได้กล่าวว่ากุฎิบุญที่ท่านอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้นนั้นแลโคตมุขพราหมณ์ก็ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆโรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขี
ดังนี้แหละก็ตามมุกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยนายช่างหม้อชื่อคติการะคติการะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่282อานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเปกะลิงกะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเบคลิงกานิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ในที่นี้อานนท์ในเวคลิงกนิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อคติการะกระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีก็เมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวอีกอย่างนี้ว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุลสำหรับถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพจึงได้รับคำแล้วทั้งช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพจึงได้นำจุนดูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะจึงได้เรียกโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรัก

อารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาเถิดโชติปาระเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อคติการะจึงได้จับชายพกของโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะก้าวไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพให้ช่างหม้อคติการะลอยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อคติการะนั้นจึงจับที่มวยผมของโชติปาละมานพผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดี

ไม่เคยปรากฏเลยที่ช่างหม้อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบังอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่พูดชักชวนจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองโชติปาระเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดก็เราจะไปด้วยกันอานนท์ครั้นนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรช่างหม้อคติการะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ช่างหม้อคติการะและโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารกล้า

0: ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาลามานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วกระทำประทักษิณจากไปอานนท์กระนั้นโชติปาลามานพได้ถามช่างหม้อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่โชติปาลาเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่ไม่ใช่หรือว่าฉันต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อคติการะและโชติปาลามานพจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อคติการะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาลามานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพก็ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องของโคตมุขปรามที่ได้ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของตนโดยมีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรชี้แจงให้เห็นถึงบุคคล4ประเภทใน2กลุ่มเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโย
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณ10%กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ80%ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
3: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AI ควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการภายใต้มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบครับสุกัญญาสว่างสารติสกุลเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสังพร้อมด้วย Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิลปิทักษ์ค่ะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางค่ะถ้ารับฟังทางหน้าปัดวิทยุไปฟังกันได้ค่ะที่ FM 92.5 MHz 105 MHz ส่วน AM ก็รับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราไปด้วยและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศในหมู่บ้านของท่านอยู
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันไปเพราะว่าเราเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาออกอากาศมาพูดคุยในรายการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราความเคลื่อนไหวของโลกเราเนี่ยไปอยู่ในทิศทางใดและเราจะได้ปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องน
0: ะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วพี่กบวันนี้เราจะมีไลฟ์สดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจของข่าวยามเช้าด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เปิดมือถืออยู่ไม่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรแต่เปิดมือถือแล้วก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวพี่กบจะเข้าไปตอบให้นะครับ
0: ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยทางต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเช้านี้อากาศเริ่มแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมของข่าวยามเช้าอยู่แล้วเราต้องพูดถึงการพยากรณ์อากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนไทยก็จะฟังเรื่องอากาศก่อนเผื่อว่าจะไปไร่ไปทำนงทำนาไปทำงานจะได้วางแผนกันให้ถูกต้องค่ะว
1: ัน
0: นี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่ามีเขาเรียกว่าฝนเลิกงานช
0: ่
1: วงเย็นๆพอค่ำสี่โมงครึ่งสี่โมงสิบห้าสี่โมงจะเอามาละตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วมาติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้แล้วก็อีกหลายวันจนถึงวันที่13กันยาเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนวันนี้วันที่10 10 11 12 13 3 4วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลกระทบมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนวันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่ในภาคตะวันตกนะทางขออภัยครับภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านลงมาในภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าเกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็จะออกพื้นที่ไปไหนก็ควรจะต้องติดร่มนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางในการสัญจรในแต่ละวันด้วยนะครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะประกาศออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกประมาณ 70%
1: ครับ
0: ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานสัก 10% ค่ะ
1: ส่
0: วนใช่ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราโอ้โหวันนี้อ่วมเหมือนกันนะคะ 80% เลยค่ะ 80% นี่เทียบเท่ากับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะวันนี้80นะคุณ
1: เยอะ
0: คุณเอารถอะไรมา
1: ผมนั่งรถเมล์มา
0: โอเคปลอดภัยไปนะแต่ว่าก็อาจจะลำบากหน่อยช่วงไปต่อรถช่วงต่อรถก็อาจจะ
1: ก็คือต้องวางแผน
0: ต้องวางแผน
1: มีร่มไหมนะมีชุดกันฝนหรือเปล่าถ้าใครขับแว้นมอเตอร์ไซค์
0: แม้แต่
1: ขับรถก็ต้องเช็คเวลาการออกว่าออกเวลานี้จะติดไหม
0: ติดไหม
1: ต่อครับพี่กบต่อ
0: ค่ะไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% อันดามันก็ 60% เหมือนกันนะคะส
1: ่
0: วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางก็ 80% กรุงเทพมหานครเหมือนที่บอกไว้ 80% ค่ะ
1: นี่ก็ ็คือสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาจับวันนี้ก่อนแล้วก็ยาวไปถึงวันที่13กันยายนนู่นนะครับสรุปว่าทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะสภาพอากาศประจำวันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องให้ความสำคัญกันที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนะฮะสังเกตไหมว่าธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วก็งดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเอาไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากนี้อะไรนะ
0: ครับ
1: ใครช่วยใช้
0: 60 40
1: ยังมีอะไรอีก
0: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังใช้กันหรือยังอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมาเอามาใช
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายของเรื่องของราคาสินค้าที่เอามาช่วยลด60 40เมื่อก่อน50 50
0: มากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
0: ร้อยสมมติว่าร้อยหนึ่งอ่ะแบบว่าบึ้มบึ้มเลยนะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้
0: อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหรอกราคา30 40แบบไม่มีเพราะว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างที่จะอาจจะแพงเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่อัปเกรดดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่100อัพนะคะถ้า100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40เท่านั้นเอง
1: ผมซื้อชามละ60บาทเอง60บาทที่จ่าย20บาท
0: ก๋วยเตี๋ยวฉันกินน่ะ
1: ที่สวท
0: สวทใช่
1: นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะประชาสัมพันธ์นี่คือส่วนใหญ่ก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านแกงกันนี่แหละนะก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะ
0: คือคักนะคุณ
1: รีบใช้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบางคนอาจจะหมดไปแล้ว
0: เดือนที่แล้วได้
1: ที่กบหรือยัง
0: เดือนที่แล้วพลาดเพราะว่าเห็นแล้วแหละมันเหลืออยู่40กว่าบาทว่าจะไปใช้ช่วงเย็นอ้าวทำงานเพลินก็ตัดสิทธิ์ไปซะเรียบร้อยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เขาออกมาให้ใช้ก็ใช้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจาก60 40นะครับมีของเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเรื่องนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ครับเขาบอกว่ามีการเคาะวงเงินเนี่ยไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อส่งมอบเงิน1ล้านสิทธิ์เนี่ยเพื่อส่ง1ล้านสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นนะครับจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เหลือไม่ถึงเดือนละนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะเริ่มทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละนะครับจบจาก60 40ก็ไปต่อไทยเที่ยวไทยพลัสต่อกันเลยนะครับหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับอันนี้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยครับเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปทางนี้รายละเอียดของการใช้สิทธิ์พี่น้องประชาชนนะครับรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนโอ้โหเยอะน
0: ะ
1: แล้วก็หรือก็คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่พักสูงสุดใน 7,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้ครบถึง5คืนด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนวอเชอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บโอ้โหนี่มีทำเล็บด้วยน
0: ะ
1: รถรับจ้างหรือร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับแบบ50 50คล้ายกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับอ่ะพี่กบมีอะไรต่อ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะคือใช้ผ่านแอปเป่าตังนั่นแหละค่ะรายละเอียดเนี่ยการใช้สิทธิ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนใช่ไหมก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็1คนเนี่ยใช้ได้สูงสุด5คืน1สิทธิ์นะคะใช้ได้
1: คูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: ก็ 7,500 บาท
0: อันนี้ก็ไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะนอกจากนี้รัฐยังไปอุดหนุนเรื่องของวอเชอร์ด้วยที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการกีฬาเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกนะคะมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ก็ยังมี
0: ชอบ
1: ใช่แล้วก็มีเพิ่มมาหลายรายการ
0: อย่างเช่นวอเชอร์เรื่องของร้านอาหาร
1: ชอบกาแฟไหม
0: ชอบมาก สปาดิฉันก็ชอบ
1: ไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปเช็คอินกัน
0: เช็คอิน
1: ร้านที่มีชื่อเสียงในโซเชียลส่วนใหญ่จะไปนี่ก็อยู่ในนี้ด้วย
0: ใช่
1: ต่อ
0: นี่ผู้หญิงชอบเลยนะผู้ชายก็ชอบครอบครัวก็ชอบ
1: ทำเล็บเหรอ
0: ทำเล็บ
1: โอ้ผู้ชายทำเล็บด้วย
0: อุ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายทำเล็บ
1: จริงเหรอ
0: จริงเป็นเทรนด์ใหม่เขาชอบทำเล็บกันแล้วก็ทำเป็นเล็บเจลอะเล็บเจลเป็นสี
1: เดี๋ยวนี้
0: เป็นแฟชั่น
1: วัฒนการผู้ชายทำเล็บแล้ว
0: ทำเล็บแล้วก็มีสปาอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเน
1: า
0: ะ
1: สปามีทั้งสุขภาพ
0: ผ่อนคลายบำบัดอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือเรานั่งรถไปเนี่ยเราไปต่อรถเราก็ต้องนั่งรถรับจ้างอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้ได้
1: เรื่องของขนส่งนะรถรับจ้างด้วย
0: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยเราก็หยิบของฝากที่ระลึกนู่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะฝากบ้านฝากเพื่อนฝากแฟนก็ว่ากันไป
1: เอาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรอง
0: ะ
1: นะครับโดยที่วอทเชอร์ที่พี่กบพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองหลักก็คือเมืองท่องเที่ยวดังๆ
0: ใหญ่ๆ
1: เชียงใหม่สงขลาเนี่ยว่ากันไปทางภาคเหนือภาคใต้ขอนแก่นนะครับแต่จะใช้จ่ายในเมืองรองด้วยนะรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองนะครับเขาก็มีแบ่งละเมืองหลักเมืองรองของการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับด้วยมาตรการที่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทและการมอบคูปองแบบรวมจ่ายสูงสุด 2,000 บาทซึ่งมาตรการนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเมื่อสร้างความคึกคักเท่านั้นนะครับแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
0: ก็ใครที่สนใจนะคะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่มใช้จริงๆอ่ะคือพฤศจิกายนแต่ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัคร
1: ลงทะเบียนของผู้ประกอบการก่อนนะ1ตุลาค
0: ม
1: ส่วนพี่น้องประชาชนแบบเราเนี่ย25ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีต่อ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่ตอนนี้นะคะทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะท่านได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละมีการปรับตัวลดลงค่ะมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับเดิมเนี่ย 90% นะคะในเดือนก่อนหน้านี้โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานที่เราทราบกันนะคะเกิดการสู้รบกันแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงด้วยแล้วก็มียอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์กระบะเนี่ยที่หดตัวลดลงอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME นะคะแต่ว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อาหารจึงได้เร่งทางด้านของอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเร่งเสนอให้ภาครัฐเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะท่านก็มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการไว้นะว่า3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 97% ซึ่งรับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งเรื่องของปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ภาระหนี้เสียที่สูงถึง 10.92% ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่อยู่ที่ลิตรละ39บาทแล้วก็มีความผันผวนค่าเงินบาทที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปแตะอยู่ที่ 31-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะแต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของการ การท่องเที่ยวอ
1: ัน
0: นี้ก็กระตุ้นเหมือนกันนะคุณ
1: ครับผมอันนี้ก็จะ
0: แต่อันนี้เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผมก็จะเป็นภาพใหญ่ในเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงพี่น้องที่เป็น SME ด้วย
0: อ
1: าจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตอนนี้เขามีกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะฮะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ใช่ครับเมื่อครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้พี่น้อง SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขนาดของตัวเองขนาดของ SME ของตัวเองให้มันโตขึ้นม
0: ี
1: ความมั่นคงมากขึ้นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เร่งขับเคลื่อนสามารถประการใหญ่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงแหล่งจากเงินกู้เนี่ยถูกปฏิเสธถึง60%-70%ด้วยกันน
0: ะคร
1: ับนายวิไทยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การเงินของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยกันด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME นะครับกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและก็นอนแบงค์ด้วยกันคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสิ้นในปีนี้แหละนะครับสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการค้ำการสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าก็คือปี2570และการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อ นำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%-70%ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่ม SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง178ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราถูกปฏิเสธถึง86%-90%ที่น่ากังวลก็คือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เท่านั้นนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าถึงได้สูงสุดเพียง61%นอกจากนี้ SME ยังต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง6.9%นะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ที่อยู่ที่3%นะครับซึ่งกระตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึง SME ขนาดเล็กด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2570ก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะครับพี่น้อง SME ทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวกันหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับจริงๆแล้วไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นบ้านที่เมืองน้องนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแล้วก็รายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะคะสำหรับการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในการที่จะรับมือปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของการเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมกันขยายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยเฉพาะการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีลักษณะ ข้ามพรมแดนแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประเด็นที่ฝ่ายสปป.ลาวให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสนับสนุนการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่ารวมไปถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าด้วยแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าซึ่งแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างให้เห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะลดการเผาป่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราพูดคุยกันไปถ้าตราบใดถ้าเราทุกคนในโลกนี้หรือในประเทศของเราเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเกิดเรื่องแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักแล้วก็เหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะครับหลายประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข่าวที่เราได้ติดตามหลายๆสถานการณ์ที่เราติดตามก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราทำได้ก็คือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะอย่างพี่กบพูดเนี่ยสปป.ลาวก็บ้านใกล้เลือนเคียงของเรานี่เองนะคร
0: ับ มีความสัมพันธ์มายาวนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะอาจจะเด่นเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาหลายๆด้านนะคะร่วมมือกันค่ะ
1: ครับผมล่าสุดนี่ก็มติครม.ก็จะมีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับไทยนะครับจะมีการมีให้งบประมาณในการสร้างสะพานเชื่อมกันนะเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเอามาติดตามในเพจของข่าวยามเช้ากันสักนิดหนึ่งวันนี้มีคนติดตามในล่าสุดในขณะนี้92คนสดๆนะดูกับเราเนี่ยสดๆคุณรัฐวุฒิชัยใจกล้านี่ผมขอยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าที่พะเยาเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกนะ
0: โอ้เห็นไหมบางพื้นที่ไม่ตกนะค่ะ
1: ตั้งเหนือฝนบะตก
0: บะตกเจ้าทางใต้มีบะเจ้า
1: พะเยาแจ้งมาว่าบะตกฝนบะตกที่แม่ห้องสอนเปิ้นว่าจะนี
0: ่
1: แม่ห้องสอนตีสวทแม่เสลียงเปิ้นว่าสวัสดีเจ้ารับฟังข่าวยามเจ้าจากสวทแม่เสลียง
0: นี่คนไปอยู่ภาคเหนือกันเถอะ
1: แม่เสลียงนี่ก็คือแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนบอกว่ารับฟังโอ้ขอบคุณจัดหนักที่ติดตามรับฟังนะภาคใต้เป็นจะได้ห้องภาคใต้ยังบ่มาเลย
0: ภาคใต้ยังบ่มาย
1: ังบ่มา
0: อู้อู้ไม่ใช่อู้ค่ะแรงใต้หน่อยแรงใต
1: ้ภาคใต้ถ้าใครฟังผมแรงอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในเพจข้าวยามเช้าได้เดี๋ยวผมจะอ่านออกอากาศไทย
0: ไปอีสานได้ไหม
1: อีสานไม่ได้
0: อีสาน
1: อีสานพี่กบเอาหน่อย
0: นี่คำสร้อยบอกว่ามื้อนี้อากาศดีหลายนะคะสัญญาณชัดเจนหลายนะครับขอบคุณหลายค่ะ
1: ตอนนี้6:30 น.เป็นไงต่อพี่กบ
0: ค่ะเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยเตรียมเงื้อแล้วนะคะว่าจะมาตีของร้องข่าวเรื่องราว
1: แล้วก็เตรียมงาน
0: เตรียมเงื้อและเตรียมงานนะคะเดี๋ยวมาตีของร้องข่าวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกนิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า จึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับป พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันแล้วครับว่า ไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์

0: รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยแล้วครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอาเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:54 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ชมสดอยู่103ท่านสดอยู่ในขณะนี้ครับผม
0: มาทักทายกันหน่อยค่ะคุณสุวิทย์ไมตรีคุณบุญชัยนะคะคุณทางด้านของวัดเผาเคืองอำเภอเชียงใหญ่ก็เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรคุณพงษ์นเรศรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยค่ะพระรุ่งนะคะคุณสุวรรณบอกว่ารับฟังอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณพับพลึงแล้วก็ยังมีคุณวรรณชัยสุราษฎร์ธานีแรงตายแรงตายสุราษฎร์ธานีเช้านี้ฝนกำลังตกแรงแน
1: ่ที
0: แรงแน
1: ่พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีฟังอยู่ขณะนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับฝนตกตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่ก็คงจะแรงออกภาษาอีสานแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ๆอีกนิดเดียวนะคะคุณแพรวบอกว่าอ่างทองอากาศครึ้มๆคล้ายจะมีฝน
1: อ่างทอง
0: เปิด
1: อ่างทองอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาสีของเขาด้วย
0: ใช่น่าสนใจ
1: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมฮะ
0: มีอีกหลายท่านนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะคุณวันชัยคุณสุวิทย์คุณรินริน
1: ค
0: ุณนิดนะคะคุณสมัยนะคะคุณ

0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะสัญญาณชัดเจนเลยค่ะรับฟังทุกวันเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพงศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านดำต่อๆด้วยนะคะหลายท่านมากเลยนะคะเข้าใจมาแบบโอ้โหเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะคุณเล็กคุณสุพจน์ค
1: ุ
0: ณเอ็มใจดีนะคะ
1: ข
0: อบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญด้วยนะคะน้องแชมป์ค่ะมาแต่เช้าเลยน้องชาตรีด้วยค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกไม่มากสักนาที2นาทีได้อีกสัก1ข่าวเป็นข่าวสำคัญซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวข้องกับภาพแวดล้อมนี่แหละครับนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นะครับนายนิพนธ์จำนงสิริรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญด้านการปรับปรุงกฎหมายป่าชุมชนที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในพื้นที่ใดของคุณผู้ชมพูดฟังถ้ามีป่าชุมชนฟังกฎหมายฉบับนี้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลนะครับและก็การบริการป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริการป่าชุมชนในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยโดยเสนอให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนตกเป็นสิทธิของป่าชุมชนทั้งหมด 100% พร้อมกำหนดแนวทางให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบโครงการป่าคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียน TVER เนี่ย TVER เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวรวมถึงสนับสนุนการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุทธิให้เป็นศูนย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับป่าชุมชนใครที่อยู่ในเขตป่าชุมชนตอนนี้จะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาด้วยน
0: ะครับ
1: ที่สำคัญคือเราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ถ้าไม่มีป่าไม้ฝนตกลงมาก็อย่างที่เราเห็
0: น
1: ท่วมแป๊บเดียวท่วม
0: ภัยธรรมชาติเข้ามาเนี่ยนะคะเราเจ็บและต้องจำนะเรื่องนี้นะคะ
1: 6:58 นแล้ว
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม